0: ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1.50 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1.50 เมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนในชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวได้มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่ง ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับ พระธรรมเทศนามหาชาติเวชสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
12: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติ เริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงธีราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายณัฐนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวิโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
1: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสม

0: ค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านคะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะภาคเหนือนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนปุ้ยปนเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอาจจะน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบนลำแชะลำมะเพิงครับตัวนี้จากน้ำน้อยๆนะครับจากฝนตกหนักเนี่ยครับตัวนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ตัวของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบทายน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากลมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ประมาณน้ำฝนตรงนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสะแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสะแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาฏป่าสักคลองชายนาฏวิทยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-4 วัน 5 วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับก็ลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางประกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางของชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่คาดการเนี่ยครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนทรัพยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะขอให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่สองในการกันกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นน่ะคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนแน่อยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวยเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTCEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEP ได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของ TCEP นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ที่เสร็จยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วน การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกาจิตาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอดีมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอดีเนโอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนยสาวเนวอจ้อจ้อยเรนยาอาดีมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือเงียเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิลก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าแน่กะมองขะกะกะอีกูญาเออร์อายุนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาหอนี่จำยองงาซูมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอเกญา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
6: 哦不打架
7: 哦不求不
6: 本松卡
7: 不过
6: 你要松
7: 不读他妈
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบ

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจารวิออกพอลก
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งท่านเลยในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

ลายยันตัวชาวพิมจิเอาจีอายุมีโชและคู่จึงอายันย้ายวันในช้างต่างเอาสากาและลายยันโยอยู่ที่ชาบโยถามว่าเนี่ยคือพิมจิมันลงหน้าไทยพอจิเขาไงอย่าที่พิมเงาจะรอกูหลับแดงแล้วเช่าเขาจีดวงตีหุ่มโออาจีดูเลยเนี่ยน้ำคือพอเนี่ยน้ากว่านี้อาจีชกมาเดินเลยพอเนี่ยดวงตีน้าไงไปเยอะดวงตีมีรอแต่ไม่ในอยากกูแต่พอเนี่ยน้าชกมากว่านี้นมันยีบุรุษที่ไม่ได้ยพนัยพงษ์ชันในแม่ยันยาดูทมาเยนี่วันนั้นรู้ล้อเหยื่อโชคนี้ยามตุกโลยเยล้านในหูล้านก็มีงานยินดอและถ่ายพนัพิกตูงในล้อเยนิวงานเยนี่เนี่ยอันยามย้ายดูเนี่ยจุดดามาเยนิวก็ในตอนนั้นมันเนียมดูเลยพันในดามาเยนิวมันเนียมดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์โยนยุ่งเลยนะคนนี้สวทเชียงใหม่แล้วไงเหยียนยูนายเหยียนยูนายหันยาพอนะคนนี้บุกเกือมาข้อแล้วก็คุ้งอะไรเหยียนยูพอนะคนนี้เอ็มที่พ่อยาสิเชื่อโกกิโลเฮแล้วไงเหยียนยูนายเฟบุพอนะคนนี้สวทเชียงใหม่เอ็มที่พ่อยาสิเชื่อโกกิโลเฮแล้วไงเหยียนยูนายเหยียนยูจะกาดีจะนะคนนี้ดูช้าช้าคนนี้ไรอย่างนี้จะมีงานซุ้มยี่สี่กูจะมีสี่แล้วงานน่าที่มาขายมาเยี่ยมเยี่ยมแท้ก็แล้วงานอย่างนี้หูสีบาลามันที่คู่ถ่ายพน้าคนนี้วางจานไรอย่างนี้นะน้าคนนี้ชี้แย่การงานอยู่นี่พังอายากูชี้หัวไรอย่างนี้เหตุคนนี้ไรที่มาขายนั่นแหละมันเงี้ยนี่จ้อนายาเดินมาอย่างนี้เฮ้ก็มาช่วยดิคมงาบลาสีเอจดิคมงาอย่างเงี้ยมันมาดูเนี่ยคนนี้อีน้องคนนี้มีเชี่ยแล้วสินะคนนี้ยืนแล้วลงท้ายแม่สถานไม่รออย่างเงี้ยแล้วสมเชนน้องแล้วเชแต่ถ่ายพอน่ารออย่างเงี้ยก็ในแต่น้าคนนี้ยี่สิบสี่และตุลาคมและเชี่ยสีบลาและพะโยเรื่องงานเนี่ยทำไมเนี่ยที่มาเอาเจบาสวัสดิการแห่งราชาดูของเงื้อแล้วโอ้ยไทยช่วยไทยพาของเงือแล้วมายุ่งเยี่ยก็ดูหน้าคนนี้มือพอมาอุเข้าอุ้มยานี่จุดหน้าคนนี้เราอย่างเงี้ยเขาคุ้มไม่ยายุ่งจีเมดีอดีมาดีอยู่อันนั้นก็จีลาดูว่ามึงยังมึงหน้ามายุ่งจีหน้าคนนี้รับบุพเนรตัดจีเมื่อไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี่โชคคนนี้จะกัดจีอุ้มยานี่เรื่องทำไมอย่างเงี้ยก็มาเกิดไม่นานตัวชาติบิ้มเลยบินหาเนี่ยไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโน้จะกัดจีแล้วเรื่องทำการแล้วพันเนี่ยดรามาอย่างเงี้ยตัวชาติบิ้มจีอันนี้น้องเอมี่ในช้างทางอายันเยวมาดังเลยช้างเถอะแล้วอยู่อันเอาอามาดังบิกาเลยพอดันมาอย่างนี้ตุกโลนาดามาอย่างนี้

0: Rồi ngươi tôi chắc gặp bùm dư, á đồ xa gà nhà, lâu. Yuan na gaga kuru ya jome ye nyo docha bi ngowa ye nyo yuan na gaga kon ti po na ko maya mon yo ti ko ti po la ni po la le to ni nyu na ko ni fe mu po ja mi ne lo ye nyo lai ko ja mi ne hong e ba lo nge cho ma sa nge le nge cho na ko ni aba mo mo ko fe mu po ne ga na ko ni le nyo mu na ko ni nyo mu a ya ji ne ko lo bo e cha ne nge nghe chồi nhà mới lo không nghe lỗ tên nó phát sao mẹ thua sạp tu thua sạp lấy đồ đồ đồ liếc phụ thả lấy yo mà phát sao mẹ nghe lỗ lấy như vậy cả lấy mà nhà mua như vậy ha à đồ tên mình nghe có lo như mà đã thu này còn nè lấy có lo à ba mua la ở như khá na như vậy nhà na như khá mình lo như vậy nhà na sờ bay lấy à ba mua la ở mà mua hồ được còn nè lấy nhà nhiều chế biến thảo còn nè phải bút phun này có bị phơi lấy na còn nhiều na lấy ở lấy người chồng nhà ai vậy nhiêu cái này tận na chả gà gì ăn chứ chứ lấy ăn chứ chứ chỉ là phải này ra mai vậy nhiêu cái bài em mua na lấy như thịt bò na phải bút như ăn được ngay này phải bút như ăn na còn nè lấy à chồng à ba phu là lo chồng à ba phu là có lấy như thế này mà người gì lấy đi mà có lấy mà luôn nhà gì vậy nha hứa có lấy mà chẳng gà ba như này có lấy yo ha mà người gì đó buồn à lo ayo mà nhưng mà chân cả hư à cô chân à hư cô chân à lấy cô lấy bún sài khoam lấy ngà thái bún sài khoam lấy ayo hư lấy mà chân cả lo tôi này à cho phải bún này lo được na hư à cô lấy chân à dễ lấy phải bún phun này cô lấy em na bắt chân này gà đúng à bắt chân này na còn này à cho sao đôi bị đôi phải lấy sao đôi bị đôi phải lấy mà người ta còn đi cô bị chân này cô chân này mà hư à lấy à ba hư à du này hứa mà người ta còn hứa bao nhiêu này cô lo tát tổ lên này luôn na loi nhiêu mà người ta ai phun này té này luôn còn nghe lại cô lo cho na bờ lê ngay nhà phật là bỏ khom còn bờ lê lại ở facebook phật sai khom còn bờ lê lại cô lo cho na loi nhiêu à cái nhà thờ phun na còn đi cô lo đàn nuôi chơi nhà này hứa ngay lại ở bờ lê luôn nhà nga à chỗ luôn nhà lại na còn đi hứa cô và này Facebook พอเนี่ยกูรู้พ่อน่าไรอยู่อาบังยุทธาน่าไรอยู่วิดีโอคนนี้แล้วยุทธาเนี่ยกูรู้ดังนั้นจุกัดแจ้งควายมันยังไงเนี่ยแจ้งควายน่าคนนี้คือกูพ่อกันน่าบ่แล้วส่งอ่ะคือการเจอแล้วดิมามาสิญญาของเงสิญญาของเงแล้วหางเงแล้วโฉนู่แล้วกูรู้มาลุยน่าบ่บ่ที่พ่อน่าดิมาเนี่ยโม่มาจังจีคนนี้ดิมาเช็ดตัวเลยนะดิมาบ้าที่มีเนื้อกับคนนี้สัมยาญาลอยอยู่ที่มีเฟบุพยามอนะดิมามาสัญญาชัวนะเล่มากูเช็ดกูแม่มาเจอจีน่าลอยมาเจอญาจีน่ากูไล่เลยว่ามากูลันนี่เล่าหน้าหัวลอยอยู่อุ้มยานี่ยังไงยังที่ปนนะดิมาเนื้อคุลยามอนะที่ละเนื้อโลน่าหัวคุลยามทางอันเจเล่อดิมาพักกูเช็ดน่าลอยอยู่กูเช็ดนะอันนี้มาเฟบุนะชอบมอเลยนะพักกูเช็ดนะเลยนิวมาจังจีกูจะน่าคนนี้บ่งงากูเช็ดด้วยบ่งงาอย่างนี้ที่มีเนี่ยอันนี้มาเมื่อวันนี้เฮก็มาจังนี่จังน่าเลยนิวอ่ะชนเนื้อคุยมอนะอันนี้มาเฮก็ไปมากูไปจีพิลาคนนี้กูไปมาจังนะก็ไปมอนะอันนี้มามาจังนะอันนี้มาจังพายจังด้วยอันนี้เดี๋ยวที่มีเนี่ยที่มีเนี่ยมาอันนี้มากูไปมาจังนะที่เจอเนี่ยท่าจังมาจังยามาจังยาอ่ะชอบมาเอไอเนี่ยคุณจังเปียวจีแล้วจ้าอย่างเนี้ยทำไมเนี่ยกำจีอุ้มอิสระเนี่ยยังอ่ะแล้วจะได้เนี่ยมาอย่างเนี้ยน่าสู้สู้ยี่ยี่มีเนี่ยอ่ะพี่อ่ะบ่บุลาจีแล้วอย่างเนี้ยก็ตัวเดียวกันนี่อ่ะชอบก็อีกคนนี้แล้วอย่างเนี้ยอ่ะที่มาสนองผู้ละที่มุ่งพยายามทำงานที่ปนัยยาผู้ละเสือตัวเดียวกันอีกอ่ะล่ะทำไมเนี่ยสนองผู้ละเว้ยสภาพคุณน้องเนี่ยดูเทมาเที่ยจีอยู่มาจุยจีแล้วก็เลยยันงะดูเทปุยก็คอยยังแหละอุยสันนี่ยังมีอะไรอยู่ที่กันนะคนนี้ก็จบคนนี้ชิจาพูดละเล่นดอกเล่ยแบบนี้จ้าที่พูดนั่งพูดพูดเล่เล่ที่พูดนั่งถนนเอถนนอบตอะไรอยู่พูดเสมอเฮ้ยแบบนี้จะทำเนี่ยหรอชิจาดอกเล่ยแบบนี้จ้าที่มีเนี่ยยังยังกูอยู่พูดละเอออภิพิธนะกูอยู่พูดละเออยัดตัวเดียนะกูเลยชงเลยนะชงเนี่ยเล่นมีเทจีเจ้าหน้ากาลมือผู้ลาวมีเทจีคู่เจ้าท่านนั้นก็มีเทงเทียช้ามึงน่าจะเทปุยกายย้อนเลยอิสุนยันยะน่ากายกาลคนนี้จูผู้ลาดูเว้แล้วฮัจิโอจูผู้ลาพินัยช้าที่กันไหนจูมาบุกอย่าละเลย 那他们呢？从那过路，嗯，那也有过路，骑啊，他那车也车，有些不来也咩？这个哪一组呢？咩？过年咩嘞？这不呢？有哈那过路乞讨过呢？过路嘛不过也来伢子南通的哦，一组个不得从那比那去得多嘞啊！嘞南派嘞从那一组被垮嘞，多他们嘞有南塘过路嘞。过路啊，个也个啦，那一组嘞，他那过路也长啊，也牛。你说过年养个鸡个啦，啊也牛个白，鸡啦过年有没有？你说嘞，不要你们个鸡，啊你有啊有，嘞好难拿哦，你们是弄嘞哦，也拿哦，没你们过来没了，也牛对面嘞。你说过，俺那怕他铺啥皮过他铺嘞，我们那他铺了人家把。有我那么接钱了，俺伢来跑了，人家对面呢，你说话有哪有俺那个人嘛？人家对突破了，俺对公安，他不破就对公安，不破那还对公安嘞？有俺那都他妈，你说话有哪会嘛？
1: 下下面啊，我不太有下满大呀，我光头个，我个家就穷啦，咋有那老孙太穷啦，个家咋落下了？

라다니나 샤 발라콩에 부다나 샤다니 요야루 아 보통 페우 요라미야 쇼지가도

如铁都杀马拉别破拉天个夜幕满那小鸡嘎如里马草根个天

如苦一把拉特的米切拉一把他的阿姐他就能拿起他呀他的你有了你他的妈妈他的出他的你他的

咋西子马虎不通独往大咋想个的你啊那么米有一毛老妈不看一啊那么米有一毛老妈不你这啊西里的龙

老妈啊，对面从西到高，我到左门带来个哦，马西亚弄帕西的到左，我带来马大明拉哈大来看，就带来草马尼啊。

0: 마차도이다나리로마치아라자이타바
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
9: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแก่กลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุด จกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ้โบดาจ้า
3: โอ้มิโชเฟอร์
2: เมิร์ซุงค่ะ
4: พบว่า
2: เนาะจง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
9: ังหัวชื่อลัว
10: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอบผักแก้หล่อซะจะผัดดูผัดชิหล่อซะบา
12: ที่วิจารวิออกคอลุก
13: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
8: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
14: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
15: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
14: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนันเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโหดและตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอปเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาตีผือพีก็กันเนาะบาตกกอหลอซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟเพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกระจแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอเกสกอลซาตาเชอร์เกตอเลอร์โอคคอมือทอชิแกเนาะควินาริและตือเลอร์อานาริติชีเกินนาดอเปลือกวาดอเปลือกเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลุยกยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอพาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาโทรศัพท์ตัวเดือดตัวเจ้าเปลือกเซเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ053 276 007วายาเซอร์คีนุ้ยคือว่าวันนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราก็ลือกันท่านเนี่ยกูอย่างน้อยเริ่มบัตรมือค่ะมุจ่าเมกกู้ทันทีที่เดอร์เลอร์สนับประชาระเนาะดิฉันรอตากระโตและทีอาแม่โอ้โอ้กู้ทันเดอร์วิสจูเนาะแต่บาร์คือเดอร์เบเวชูที่เนาะดิซอคอยอยู่ซากิระเนาะคอยอยู่ซากิระเดอร์ออกซิลแลบเนาะออกซิลีเดอร์มาพี่กับกู้อย่างเดอร์แต่กู้อย่างดีบาร์เนาะดิเนจันนี้ตาเชื่อกระต่อชัตเตอร์แลซ่าเนาะแลการเริ่มตาโอชูเคลดเปอร์เรย์รอชอนเริ่มบาร์ภูมิแพ้นี้บาร์กว่าช่วยรอซากิเรย์แม่สิญาเลิกก็จากเกอร์บาร์ทอนได้ทีข้อนี้บาฮาคือกสิกระเป๋าออกได้ที่คอจะมีปลาดิซอยาปลาต้าเดบเออหน้าทอได้ที่คอหนอดิเนจานี้อาตุโคเนาะแต่แค่ก็กล้าแล้วสตับเปื่อยอีโชเนาะมือขอตัวโดตัวโจลซาเดิมเวจอบนอเลอร์โอเลอร์ออนไลน์อากาศานี่โอเลอร์วิบอกก็จะแต่เอ๊ะโลวิบอกก็นี่มาซะจะหลอกใครอีเนาะทีโดเดี๋ยวก็จะแต่เลตาเกตาเตเซวาทีโดคินนี้เนาะเดออากาจานี่แก็บกับกว่าชอยตาเลโจเนาะเลโจเดอดิซอมเทวดาเนาะเดอโจโอวุยคินนี้เนาะคินนี้ก็กว่าทีเมลอซี่เนาะบัดตัวเจอมาเจอกับแท็กเกอร์ต่อแผลโคแผลปลอกเกเมอร์เลอร์อาดิซอลล์หนอดิจลาเฮลวิเฮบาดอปเวอร์เลอร์โอเลอร์เวบอกก็เนาะตาลอตาแกล่เลอร์ทีโดกว่าตาไคอีเนาะเดมิทีวีบอกก็แหวโอซับลึกตอนยาเจนเนาะเดอร์เวชลบุรีเวจันทบุรีเวสงขลาเวภูเก็ตเวนครพนมเวระยองตานี่ทีโดซับลึกตอนเจเนาะดิเนซาเดอร์ปลอปดอลซาเนาะเลกาเนาะตัวก็จะติดตามเมื่อเลือกปูแพร่ขี้เคลคลเนาะอ่ะทุกคนนี่ถ้าแค่ก่อการเราสตับไปอีกและกันนาดอกว่าตัดสาวีเติมเพลือกิบเลยเนาะหากิกันนาดอตากระเจาะตาบ่บ่าให้ขอเด้อเนาะ

กตลีตาซาวีเนาะฮากิกนาดอตากะจอตาบอบาเนาะดิซอคะอีนี้ปะดอทีดอกอกะสิญญาวะดาเลทีโดกวาตาเนาะแพเลทีโดเลเปเลเวบอกอเวโลบุลอซาเดเวบอกอเนาะนี่นี่จะเนี่ยปะดุปะปะขอตัวเจอมาเจอวะดากอปูกอปาตาติตัวบอลเวบอกอดอลเลอร์ปริมณฑลเนาะปริมณฑลเนี่ยก็ปะยะเลเวลาโอบุลอซาเดเวบอกอนี้จอนุทินชันวิรกูลเนาะดอลเลอร์รัฐมนตรีมหากระทรวงมหาดไทยเนาะอันนี้โอพูลอซาดิซอลเลอร์ทีโดเลอร์วีบอกอเนาะเดือปะดูปะปะนี่เกิดโตเจอมาเจออาจารย์ดิซออันนอริเตอร์บาคาเดเลอร์ตาพี่ตามมาตามมาโลเนาะเมื่อเลอร์โอบริอะก็ได้หยุดพิเศษเนาะโอบริมือนี้มือซอคีจีโคตุเลอร์โอรอตินีคีจีควีเนาะดิซอตาติคิเตวอลเลอร์วีบอกอเวนนทบุรีเวปทุมธานีเวสุมประการเนาะวีก็เนาะตามมาลอบัตตอมเลอร์อามาตาเลเดอร์ดิซอลเลอร์เวิร์กฟอร์มโฮมเนาะเดอร์โจมาลอบัตตอเดอร์มาลอเลอร์ออนไลน์กว่าลากระตาวีเกอเมลอโอบุตาโจมาโลเนาะแลกว่าเนาะแกเกกว่าลากะยอนเดอสระสมาเดปาแกปาโจโพเนาะตาคินีมื้อนี้มื้อซอคิชิคอดอมื้อนี้มื้อซอคิชิคุยตาเลตาเกอก็ได้การเดินทางคมนาคมนี้อออทอตลอตักแลเลปดปปกาตลอตักแลบาตอมเลปาแลผะมาตตึมตกะเนาะก็ลอวิก็ดอปาชื่อและชื่อเกปาแกเลเลิกคลีเนาะเลิกมอเตอร์ตื่มตอก้านี่คนล้อเนาะดิเนจ้านี่ตักใครนี้ตลอดตักเล่ละข้อตัวเจอมาเจอบาคาตาและตากิตาเนโอเวดาคือเวที่ซอลเลอร์เวบอกเนาะเวนนทบุรีเวปทุมธานีเวสุมประการเวสมุทรสาครก็ดอลเลอร์เวนครปฐมตลอดตักเล่ละและโอเบลซาดิซอบาคาเดินหล่อที่โดดกว่าตาที่โดดล่อตุเลอร์โอเดเซียนี่เนาะอีคานีอากตอผาศูนย์พักพิงเนาะเมื่อเลือกปลาและมีโอเบลซาและโอเบลพินิชโชเนาะเลือกวีบอกก้อนี่โอกว่าอาตอคิกยาเซอร์ชีเซอร์ต่อเนาะวีก็ดอตาแต่พอเราไปดอลเลอร์เซลบอดแคทเนาะตาชายฮีเนาะเลือกทีตะโดนี่ก็ข้อตุลอคอเชอร์ข้อกว่าแชร์ปลาเลือกตาโอชูโอเคเดอะเปอร์กีวาเนาะตาเชอร์กับตอคิชิลุยนารีวีแกเลิกงบประมาณตาตัวเจอมาเจอเลิกโกรธเจเน่ใครอีเน่ดิซอลเลอร์ก็ไม่ได้ขยายงบฉุกเฉินเนาะแกเลิกโกรธเจตาบายแย่ชีกับแขว50ล้านเนาะเลิกเวพระนครศรีอยุธยาเกอแลกแลกีดอลเลอร์โจมาโลเนาะตาดิซอลกับตอเลิกบอกว่าดัดทีมอาชีวะปาโจโพกว่าปาเลิกเกเลมาเกเดอร์กิลอมตาเนเลิกทีลอซิมตาเนเนาะวิกอดอบาคาเดอร์กว่าแชตามาเลมาก้าตาออตาออตเมื่อเลิกอัปเปิดโดทอบาเนาะดิเนจานี้แลตอเนาะโตกอตาติตาเนาะบาคาเดอร์ตาออตาออเตอร์ปุลลอดปามาเออมาซอบาคาตามาเลมากาเนาะนี่เดอแต่ตาคือตาตัวเจอมาเจอเซเลอร์สายด่วน1569เนาะ1569ดิซอลเลอร์อาเกอคอแลกว่ากิเวดาเมลากระตาเนาะเดอปาเลอร์อาแกคือสีสระเนาะดิซอลเลอร์กว่าแชตาโอชูโอเคลเนาะคาอินีคูลอซาดิซอก็เวเนาะตัวเจอมาเจอทีโดเนาะทีโดโอกว่าทีละโดลาร์เลอร์ไปตัวเวเนาะโอ้กว่าคิชิคิเวเนาะใครอีเนาะดิซอลเริ่มบ้าตัวเจอมาเจอเนาะมีเวดาเลอร์อามีเจาะพัฒนาพร้อมพักเนาะอาแกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแกประดบประกาศเลิกกว่าแชร์บาคาเดอร์ตาโอชูโอเคลเลิกดอทีดอกอนเลิกก็จะแต่นี้อันนี้โอคูลอซาเนาะบาคาเดอร์เลิกทีโดกว่าตาตามาเออซาฮอโคลอเตอร์ซึ่งแต่ดับบากว่าแชร์ไปฮิโปโกโพก็เลิกคิชิคิเวเดียเวเนาะดิซอตัวก่อนตาติตาแฮเวดาเลิกทีโดเนาะเดอโอเดอไปเลิกก็ดับกลุ่มเปล่าบ้างกลุ่มเปล่าบ้างเนี่ยแก้ปกติพูดก็เลือกตาโอชูโอเคลเดปอกีเนาะตัวเจอมาเจอลอเกซาเดปอเซโอนนอเจดิเนจานี่ใครอีนี่อะไรกว่าช่วยดารีโอกว่าอะไรแยกทัวแหละเนาะดิซอแก้ปกันเลือตัวเจอมาเจอลอซาเดเซแก้ผู้ป่วยติดเตียงเนาะโอกว่าคิกยาคือชิคิกะเนาะดอกแก้ปกันหมดเดอคอกะแก้ปกันเลือกตัวเลือไปเปื่อยดิซอก็ดับผู้พิการเนาะคิกยาเยจิตระดอพสโฮลุยกยาติชิเซระพุลิซาปะอาราคิกโทก็กยาติชิควีระเนาะดอแก็บกาเริ่มบาสุคือกลิทอโบก็ว่าดาผู้ป่วยฟอกไตโนโอวดาติชิคือระแกดอเลิ่มกาเริ่ม
คุณหนูคุเป้ตะเปาะตะเปาะกีว่าอะกวยดาเลอจิตเวชเลือลางเนาะตาชมพี่ชมูลตาจันนี่เนาะโอ้กว่าคุยกะดอลเลอร์กะคือเนี่ยโอ้กว่ากะตึกถั่วแบละเนาะดินี่จันนี่อะขอกว่าช่วยเวดาบากะเดอตาตุ๊เจอมาเจอเลอกว่าช่วยตาโอชูโอเคเฮดัวกะสีกะป่าเนาะกว่าละกระตาเนาะใครอีนี่ดอลเลอร์ตาชาฮีใครอีเนาะตึบลือตอทีเลือตัวก่อตาติดตาตึบลอยานี่โอ้กว่าเซอร์ชิคิตอเนาะแกอะก็ดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนาะโอเคเวดาคีชีลุยตอเนาะสาธารณสุขอำเภอคีตอดอลเลอร์ตาชาฮีแล้วก็ดาโรงพยาบาลเนี่ยแยตอเนาะดินี่จ้าเนี่ยใครอีนี่โอเวดาดิซอเลอร์เกกว่าแลตอบาออทอเซออทอเซเดก็ออทอแลตอออทอตเซบากะบีเขาเจอเนาะดิซอเกตัวเจอมาเจอกว่าลากระตาจานีเนาะแล้วก็สี่สระสมฤทธิ์จึงสมานเนาะแกเลปลัดกระทรวงสาธารณสุขเทวดาดิซอเลมาชะคอตนีเนาะแกตะกะจอเลมาชะคอตนีเด้อแล้วก็มุขจูราตะกิตวอลเลอร์ก็จะแต่เลตะภาพพอภาคกลางดอกก็จะแต่เลภาคตะวันตกเนาะเดอดิซอเลวีบอกอวีเลอุบุลอซาเดอวีบอกอเนาะดิซอก็ดาปริมณฑลเนาะดอกเลภาคตะวันออกนี่มุขจูจิกาลอลิเมจาบัตตอนี่จูโดดิซอตะตนีนี่กว่าตะกะจอเดิมจูโดเลวีกาญจนบุรีจานี่เนาะเดอมุนีมุซอคิจิคอดอมุนีมุซอคิจิคุยเนมุโคแม่ตะจูโลบาเดอเตวดาบาตะบาเดอที่เกิดจึกาลอเนาะดิเนจานี่อัชมุลาเวดาเริ่มมุนีมุซอเซชีตาก็มีก็จะเกิดวิทอเนาะดิเนจานี่เกิดโตเจอมาเจอเวดาเลออากรตาเนาะดิเนจานี่คาอีสบลูตอสบลูเวเนดุตัวก่อตาติตาเฮเวดาเริ่มมุขจูโดทีโดกว่าตาหอโคลาเตสเรบัตตอเนาะลอกาเวบอกอนี่ทีโดขี้นี้เนาะเซอร์นี้เลือตัตนียาเลียเนาะดิฉันรอเลกาตัวก่อตาติตาเมื่อเลอเนาะปูเพลคือเคลเคลเฮริเฮบาก็ร้านเนาะตาเกจอดแค่นี้โอเวดาเปอีและกันนั้นดอกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะ

No, que te verá li, ta sabi, no tenía ni, no, di solo vi que me ni, lo ga, mucho que chu di, batata, no, di ni, ya ni, coca na, ta que chó tobu, no, no, no, ก็จะแต่ถ้าเขาปัตปานีมุกจูเกอจูตาบาเลอร์คูชีและตุเลอร์นุชิเปอร์เซนเนาะและกาและตากิตาเดอร์บลอปดอลซาเจกจูโดบัตตอตาริเกลวอลเลเวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวแพร่วิสุขเวสุโขทัยก็ดอลเลเวเพชรบูรณ์เนาะเดอร์กจูโดตาริเกลวอลเลเวเมโฮซอเวกิเมก็ดอลเลเวตากเนาะดินิจานี้อากจูโดบัตตอเนาะก็กนาตากจอกเกวีมุกจูและตาเดอร์ปลอบดอลลาซาข้อควายจูโดดีอีที่ก็ดัวเนาะฮอกโคลตัสเรือเนาะจะถูกการล่อเนาะบามาดิสลอเนาะตาโตเจอมาเจอคือตาโตเจอมาเจอดีอาคลิกเตตุเนาะเดินเนาะบาเลอร์เบอร์โทรศัพท์เลยหนึ่งก็คือตาโตเจอมาเจอเนาะ1669เมเร191เมเรเนาะอีกคันนี้เลยอันยอกเตตุเลยก็ชมหมดทอเนาะดิเนจานี้ตาเชก็ต่อโคเปคิหรือจิบจิบโคดับเบิ้ลเวมือกาพาร์ตี้พื้นพีก็กาเกิดหนาดอลเลอร์วิทยุกว่าดอบการเลอร์ออนไลน์เมื่อก็การตุกเกาะตาแรกโอเคโอเดอร์กลัวเดอร์เจไปเมื่อสักพีก็การเนาะแค่มาฮานี้ตุกเกาะลอซาเดอร์วิสาจูเนาะแกมาในตุกกลอซาเดอร์จอสปีเนาะตาเชกตอนเลิกคืนนารีและตือเลินนุยนารีวอกก็ไปอีเจเกออทอเกหรือโพทาโพตาตือตาเชกตอนเลิกเบมือซับคือโอเดอร์โกลโอเดอร์เจเนาะลอพาลอซับไปอีตาตือเนาะ

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกลาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกลาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกลาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อได้เงินความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
0: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคาร์โ
9: ลอาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้น สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เสียงเฮ็ดไนเหมือนก้อนมีสายตาแรงคอยกะกินพุทธาพุทไว้กวนเอาหูฟังเฮ็ดนั่นสั่มเหมือนก้อนตาบอดดินมือสัมมีอยู่กำเปิดไหนป้อใครเป็นก้อนสายตาแรงก้อนมีดินมีมือแหน่ซึ้งหูบ่รู้เลยหูเฮ็ดไก่เลยเฮ็ดบ่เฮ็ดยาวโหลเลยตาสามหูหลอนสีหลอนใจ

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องพุงยินถอมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเซปอมแม่พี่น้องของเขากูวันข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงถอมตั้งเรดิโอออมล้ม AM ค่ะมันจะ FM ค่ะเนาะเป็น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะ1476กันนะอ่ำเจอ1576หน้าพี่น้องเขาค่ะนี่ก็มังก็ก็ได้ว่าเป็น FM เอิ่มใช่ค่ะเป็น AM ค่ะ AM เนี่ยย้อนเปิ้งสังและ FM มันเปิงกันจังหือหลาเนี่ยมันก็ติเปิงกันไว้เนี่ยนั่นค่ะย้อนเปิ้งว่า FM เนี่ยมันดีกว่าอะไร30ว่าปั่นม้วน30 40จำๆกันนั้นก็บ่เป็น FM มันเด่นกว่าไกลไล่บ่เป็น AM เนี่ยมันดีสูงกว่าดังลีนหาดังจันลมคำป่นคำหวยคำลอยลงกว่า101เหย่า101ลูก1เหย่าลูก1เสกว่าฮอดถึงพี่น้องเขาอันทอมอยู่ดังวานเฮาเมืองเฮานั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลายๆตีหลายๆตางรับถอมกันไล่ก็กลางวันเต็มบ่กว่าไกลค่ะกลางค่ำดีกว่าไกลกำนันพี่น้องเขากำนำเดติไปถอมมุ่งมองถอมดังเรดิโอออมลม AM 147ห้องในกลางค่ำเนาะเก้าโมงกึ่งถึงสิบโมงกึ่งเข้ายามเมืองมันนั่นน่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็กะกันให้ไหนที่เต้เขาก็ปืนปล่อยเสียงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะก็กะเข้ายามเมืองหนึ่งเลยเมืองหนึ่งเนี่ยมันเด็ดแปลกปืนกันไว้อีกอันหนึ่งว่าเป็นเมืองเขก็เด็ดพายุสีดังเมืองไทยแทงหนึ่งโจมองจังไหนค่ะพี่น้องเขาอยู่ที่ว่าเขาคายอยู่ตั้งจึงเมืองเลยถ่อมในนั่นขนาดเนาะเพราะเป็นเมืองไต้เขาคานั่นเนี่ยก็เด็ดถ่อมก็เด็ดเป็นเก้าโมงควายถึงสิบโมงควายในแรงง่ายๆมันก็มันก็เด็ดว่านั้นเก้าโมงกึ่งถึงสิบโมงกึ่งนั่นขนาดเนาะครับถ่อมไรในนั่นค่ะก็ยังตึกมีมปักเก่าปืนเก่ามันก็ถามว่าพวกใครถ่อมเรดิโออมล้มตีจัดนั่นเด็ดที่ไหลไกลในเอาไหนค่ะเขาขาปืนปล่อยเสียงพร้อมกันไหนค่ะตั้งออนไลน์ออนแอร์ไหนนั่นค่ะเนาะตั้งหลายๆตีไหนค่ะย่อก็ผ่านกับตั้งเรดิโออมล้มผ่านกับตั้งออนไลน์ดีแฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ผ่านตั้งทิกทอกไหนค่ะผ่านตั้งหลายๆตีไลฟ์แพลตฟอร์มนั่นคือพอเด็กเข้าถึงพี่น้องเขาฮับถอมไรกูตีกูตั้งไหนนั่นค่ะก็กะหลัวเลยบอกว่าเป็นห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ห้องปล่อยเสียงที่ไหนเป็นห้องปล่อยเสียงหับการคุณตั้งเมืองจึงไทยภายใต้หลวงปองจึงดังเมืองจึงไทยปัดปืนทางเมืองจึงไทยมีตีในตีเลวอันมีอยู่เจ็ดเจ้าคือจอมกันปืนปล่อยเสียงไม่เป็นในห้องการหับการคุณดังเมืองจึงไทยก็จะมีภาษามงภาษาเมียนภาษาลีซูภาษาอาคาภาษากะเหลี่ยงภาษาลาหูภาษาลีซูภาษาลาหูยังภาษาไต้ค่ะเนาะมีอยู่เจ็ดเจ้าคือจอมกันที่ในปืนปล่อยเสียงปันพี่น้องเขาเขาไฮไลท์ฮับชอมข่าวเงาหนังหือโปรเตคือดันหนังหือโปรเตไรป่องเจอกันนั่นว่าจังหนังไหนค่ะในวันเมื่อในก็ซ้ำถึงมาใน

ก็ลำลองเนี่ยบางทีก็ฝนก็ตกอ่ำถาดค่ะเนาะบางทีก็ตกพองอ่ำตกพองนี่นั่นค่ะเยอะก็ตั้งกินจอมเสียงขายตั้งกินเสียงเหมือนหนังว่าเสียงด้านขายเสียงเศร้าสีโจมองลั่นหมายเจ็ดนี่ค่ะเลยเขาว่าเนาะลั่นหมายเจ็ดนี่แหละ7 11นี่แหละเขาว่าพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเสื้อในก็ควบของตั้งกินเอามาได้เป็นห้างขายกุนตั้งกินตั้งย่ำไมโครว่าโลตัสบิ๊กซีอันดีเป็นเสียงขายตั้งขายควบของตั้งกินตั้งย่ำขาดกันนำเต้เต้ว่าเยอะก็ก้นกับเสียนเที่ยวกันเข้าเที่ยวกันตอนตาดีซื้อตั้งกินน้ำยำมือเอาเก็บไว้ในนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาก็ตีเฮิร์นตีเย่กันตั้งนำตั้งหลายมันก็อ่ำเลยกว่ากันมันก็ว่าน้ำท่วมอยู่เสตาก็อองตีการก็อ่ำปองเจอว่าหลัวเลยมาเหตุการณ์มันจะว่าสูท่วมก็ตีสูนั่นเฮาก็ท่วมเจียมเจอในก็มีมาย้อนเปิ้นนั้นแลลองตั้งเจอในก็เป็นลองลีไม่เจอเนี่ยค่ะเพราะว่าเฮาคาลุยน้ำลุยกลุ่มน้ำเจอนั่นกว่าเหย่าในตีจังเป็นตั้งเป็นอีหังหลาเนี่ยตั้งเปลี่ยนอันมาจอมน้ำฝนน้ำบุ๋ยน้ำหังนั่นตีตั้งเป็นเยี่ยวหนูมันก็ตั้งเป็นเยี่ยวหนูเนี่ยมันเป็นซึ่งฮือหลานะมันก็ได้ทำตั้งเป็นเยี่ยวหนูว่านั่นหนูค่ะเปลี่ยนตีลูกตีตูหนูนั่นมาเป็นเจอมานั่นขนาดน้อยเยอะก็มันจังเป็นที่เจอมาแบคทีเรียอันว่าเลปโตสไปร่าเนี่ยค่ะพี่น้องเขาอันที่เป็นเยี่ยวตัวซัดนั่นค่ะเยี่ยวตีตัวซัดอันมาที่เป็นเยี่ยวอีสังสกายเยี่ยวนั่นขนาดน้อยเยอะก็กำนังก็ที่เป็นหนูเยอะก็กำนังก็ที่เป็นเยี่ยวหมูเยี่ยวหมาย้อนน้อยเหมือนน้ำค่ะนะเลยรัดจังเลยค่ะเนาะเยอะก็เยี่ยวโวเยี่ยวกวายอ๋อจำเจอเลยค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในค่ะเนาะลูกตีอันบุ๋ยอันหังเจอในสิเป็นตั้งเปลี่ยนในเป็นห้องว่าเจอแบคทีเรียในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็จังไหนค่ะเนาะเยอะก็กำนำเด็กเข้าสู่มาดำห้อยเจี๊ยบห้อยเย็นเข้าคาเนี่ยค่ะนั่นก็เพราะเขาค่ะก็เติมเสียน้ำบุ๋ยน้ำหังให้มันตั้นเลนล่างมดเสือเซียนเสือเจ้าในก็ใกล้ๆเป๋ในนั่นค่ะน้ำน้ำท่วมน้ำขังจำเจ้าในค่ะเนาะมีห้อยเจี๊ยบเจ้าในก็กะเจนนําไปหึงนานๆจังได๋ก็ใกล้ๆเปลี่ยนค่ะเนาะพี่น้องเขาก็เอี้ยก็ลองเฮาคักกะกินน้ําบุ๋ยน้ําหังเลยอําหมดใส่เซนเซอร์นี่ก็จังเปลี่ยนเหมือนกันนี่นั่นค่ะก็ได้เป็นซึ่งหือพองหลานี่ค่ะก็ผังหังมือติที่เปลี่ยนนั่นก็ได้เป็นก้นอันกว่าเรียนจอมน้ําอันบุ๋ยอันหังน้ําน้ําท่วมน้ํานองแล้วค่ะพี่น้องเขาจังไหนค่ะเนาะเอี้ยก็ลองเจอไหนในนั่นค่ะหรือเลยเฮกังไหวในนั่นค่ะเนาะมือพ่อห้องคากว่าเตือนน้ำหวยน้ำหัง 1-2 วงเย้าในสังเจอว่ามีลมไม่ไข่หนาวสูงหกขึ้นหกไข่เจ็บจมเนื้อจมตัวจำกรรมเนื้อห้องคาเนี่ยค่ะตีต่องน้องตีหลังซ้ำเป็นตาเลี้ยงห้ามขึ้นต้องโคนต้นหากเจอในถูกลิเลกว่าหบชบโมยากดเจ็ดด้วยขันไพ่ว่าเขาขายยำกว่าตุ้มเตอร์เขาขายยำกว่าเรียนจอมน้ำน้ำท่วมน้ำนองมาจำเจอในค่ะเขาซ้ำล็อกไล่เฮกังซ้ำเตะเลยเฮกังจึงหือหลาในค่ะก็ใส่ซอกตินบูดซอกตินอันที่มันเฮกัมเฮกังน้ำนั่นไรนั่นค่ะเนาะอ่ำไปด้วยตินหักอตินหลายๆนั่นค่ะเนาะมันก็ซอกตินอวดทำป้อมตั้นใส่น้ำป้อป่นหรือเสียนั่นก็มีมันก็หยาบอยู่ค่ะพี่น้องเขาสังเกตว่ามีห้อยเจี๊ยบห้อยเย็นในถูกลิเลปิกไว้ล่างห้อยเจี๊ยบห้อยเย็นนั่นแถวหมดใส่เสียนใส่เรียกก็เอาผ้าปกไว้แผ่นปกไว้ให้มันดีนั่นค่ะเนาะไว้สีเข้าคากว่าเลนน้ำกว่าลุยน้ำกว่าย่าน้ำนุกทูจอมน้ำน้ำหวยน้ำหังเจอนั่นเยี่ยวในก็หลูไรปุดลายแปดซื้อโคสีอับน้ำแปดเทอมดเสือเซียนเสือรวยก่อนสีสบู่กำเหลียวในนั่นค่ะนังฮือพอดีอําเป็นน้ำและตั้งเปลี่ยนต่างเมียวเจอมงเจอแมงต่างอันเดอําเข้ามาถึงในตู่เฮาคาไลในนั่นค่ะแล้วก็เงื่องเวอย่าไปกว่าเรียนน้ำหวยน้ำหังเจอหนังในนะคะเนาะยกก็ย้อนเฮาปอเมพี่น้องเขาอันฮบชบเพน้ำน้ำชมน้ำน้องหลายๆตีหลายๆเจตอนหลายๆเจเวงหลายๆอึ่งเจนั่นในน้ำให้ลดย้อมเพิ่งในนั่นค่ะยกก็ถ่อมด้วยข่าวเงาให้คืดดันอยู่ตาสิในนั่นค่ะอ้อยกอตั้งกินตั้งยำจะในเป็นซึ่งหือพองพี่น้องเขาสองในซื้อกะเก็บไว้พองหือมันก็ดีเดมันนำคังสามสี่ห้าวันตั้งกินเท่ามังปองมาห่อมในซื้อไว้นั่นค่ะเนาะในเฮ็ดให้เขาแลเปิ้นจะในก็หิมกันกว่าซื้อตั้งกินตั้งยำมาไว้นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาอยู่ไว้ตีเลยตั้งไรในก็หมอกลัดถึงกันไรในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาอ่านด้วยข้อความพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาอีกหนึ่งค่ะรู้ทมเต้ทมวาคาลวดกาเจอในก็หันจมน้ำมันอาหารจมหันจอมอ๋อรถกาเจอในก็หันจอมมันกุ้ยนะคะเป็นอันเจออ่ำลีเต้ค่ะนะคะเจ้าเยาะค่ะเนาะบางทีก็ลีอีหลูเต้เต้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะบางอีหลูกูก็กูกวนนั่นค่ะว่าจะซื้ออันเลยซื้อโคของเครื่องใจมาเสียนะคะบางทีก็
ข้างปุ่นไรบางทีก็อ่ำเลือไรไรลองไรอันเสียเอาจัดปานเอาเพราะว่าจัดปานไว้ก่อนเฮลุดคู่ของเครื่องเจ้าในก็เลยน้ำทมกว่าเจ้าในค่ะเนาะกาญจนบุรียังตกไม่หยุดเลยครับตอนนี้เมืองกาญจนบุรีเนี่ยค่ะตกอ่ำถัดสีปอกย่ำพองแต่เร็วเลยนั่นค่ะพี่นั้นพี่น้องเขาก็รู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันจอมในนั้นค่ะหลาย

ตีกูจังลำลูกกาปทุมธานีค่ะเนาะลำลูกกาปทุมธานีก็ยังตึกฝนยังตึกตัวก็อยู่อ่ำถัดในค่ะรู้รวมด้วยถึงป้ายอยู่ดีกันจอมค่ะไม่ใจกูก็กูก้นค่ะนะให้ข้ามป่นรอดไรกูก็กูก้นเสก้ำในนั่นค่ะหันข่าวโยโกจากอ่ำลีค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ไม่เจอเต้ๆในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเดมีอีสังเทียงค่ะในกำไรเพราะว่ามีรถเครื่องรถกาเนี่ยค่ะเฮาคาก็หลูเลยฟังกันไว้นั่นกันเนาะที่เลยรู้รวมด้วยถึงมันจังหือเพราะเป็นรถเครื่องซ้ําเพราะเดี๋ยวฮอกว่าผ่าในน้ําในอือน้ําชมน้ํานองก็กูมันเครื่องมันกอยจําจังได๋ก็หลูเลยฟังกันไว้รถลงก็เหมือนกันรถเครื่องก็เหมือนกันก้นก็เหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาขายโยก็มังตีในกะเก็บกุยายุกยักเสียวเนี่ยค่ะอําฮู้ว่าอองตีตีนั้นมันเป็นไฟฟ้าช็อตค่ะไฟฟ้าลัดวงจรจําจังได๋สิไฟฟ้าช็อตก็ให้เข้ากว่าให้ก็ถึงอสักสายใจเลยเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องขอรู้เลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะกูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะโยก็ตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเขานั่นเนี่ยก็ภายทั้งกรมทางหลวงเปิ้นนั่นเนี่ยค่ะเปิ้นก็จัดรถหับรถส่งค่ะ6เส้นสายตั้งตอนตาดีจอยแถมก้นอันฮบชบเพน้ำถมน้ำนองตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเขาไหนนั่นค่ะโยก็กว่าส่งถึงตารถแทงต่างที่ต่างๆไหนนั่นค่ะเตมีตีเลยพองหลาในเขาเตมีตีหับส่งค่ะเนาะพี่น้องเขาว่ามันก็ตีมีหอบส่งมันจอมค่ะว่าข้าวอะไรเป็นข้าวอะไรก็หลูเลยเช็คด้วยแทงกำหนึ่งนั่นค่ะเนาะเตมีตีเลยพองหลาเนี่ยค่ะก็เตมีตีเปิ้นเตมาเมื่อวันที่27เมื่อวันอาทิตย์ในมาเหย่าในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะตั้งอนุสาวรีย์และกว่าตั้งอู่รังสิตค่ะกว่าให้มาค่ะเราเตมีข้าวยำมันเตมีเป็นหอบเป็นหอบค่ะเนาะ7มอง1กำ9มอง1กำ6มองกลางคำแทง1กำเนี่ยค่ะ9มองกลางคำแทง1กำจังไหนค่ะเนาะตั้งยูเนียนมอลล์และแฮปปี้แลนด์ค่ะพี่น้องเขากว่ามากก็จะมี7มองกลางเนื้อ9มองกลางเนื้อ6มองกลางคำและ9มองกลางคำค่ะแล้วก็รถทับส่งค่ะเนาะแทงอันนึงจะมีดีเดอะมอลล์งามวงวานค่ะพี่น้องเขาแล้วก็ที่ไหนแทงไหนแล้วก็ที่ดังเดอะมอลล์ราชพฤกษ์ค่ะพี่น้องเขาเตมีข้าวยำกลางในเจ้าเก่าหกมองกลางเนื้อเตียงวันยกก็หกมองกลางคำค่ะตีตั้งเซนตั้งมินบุรีลาดกระบังค่ะลวดกว่ามาอันที่เปิ้นหับส่งปันเนี่ยค่ะเนาะก็เตมีหกมองกลางเนื้อเตียงวันยกก็หกมองกลางคำค่ะก็เตเลยว่าเป็นข้าวยำตีกับเหตุการณ์ยกก็ปอกขึ้นเฮิร์นจังนั้นค่ะเนาะยกก็ตีตั้งแฟชั่นไอแลนด์ค่ะตั้งซาฟารีเวิลด์นั่นก็เตมีลวดหับส่งหกมองกลางในเตียงวันยกก็หกมองกลางคำค่ะเตมีแทงแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตลิงค่ะเนาะยกก็ตีดังลาดกระบังกัดสถานีสีนุดค่ะตีสายสีเหลืองค่ะนะตีมีหกมองมีเตียงวันยกก็หกมองกลางคำค่ะในก็มีรถทับส่งหกเส้นตั้งในค่ะตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเขาในค่ะพี่น้องเขาดีกว่าตั้งอะไรไปตั้งอะไรก็เช็คด้วยข่าวเงายกก็เส้นตาแสดงอันนั้นค่ะดีกว่านั้นจ่องมันน้ำถมน้ำน้องห้าเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู่ถึงป้าแม่ปีปีน้องน้องเขาเจิ้งหนังไหนค่ะชมด้วยเพลงความมันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเพลงความหูในยิ่งหมวกขนุนเอามาฝากปันปอแม่ปีปีน้องๆเขาอะไรเงี้ยชมค่ะอันนี้จะเป็นเพลงความอันไรซื้อว่าในค่ะเพลงอันไรซื้อว่าเป็นความตั้งวนขึ้นยาเจอในค่ะอันนี้เป็นเพลงความจอมเจงหันในค่ะไปก้นอันเต็มความและเป็นผู้ห้องความและเป็นผู้หายตึงจำจะได้เอามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาในค่ะตั้งวนขึ้นยาเจอในค่ะเต็มจอมเจงหันและห้องจอมเจงหันในสื่อเงินชมจอมกันค่ะ

ตั้งว่นขึ้นยาเจอเนี่ยค่ะก็อย่าไปว่นนํานะว่นนํากว่าว่นนํามาเนี่ยก็เป็นตั้งเป็นมาอยู่หวังตั้งเป็นนําหน้าพี่น้องเขาหันว่าก้นมักมีเงินคําเขาตั้งเมืองจึงไทยมาหลายๆตีค่ะกํานํากุติก้นมักมีเงินคํานําเนี่ยก็ตุกนําค่ะย้อนเปื้อสังหลานในย้อนเปื้อว่าเขาก็หลุมวนมาก็ที่เหตุการณ์จึงเหือเงินต้องเขาเดี๋ยวมาหลักมาจนว่าในกรณีการเขาต้องได้เป็นการห้าจำเจ้าในค่ะเนาะขย่องก็มีเหมือนกันนอนอ่ำอิ่มนอนอ่ำรับกินอ่ำวันนอนอ่ำรับบ่เมาเสียงซอดซอดเช็ดเด่นก็พวกเหลือเลยเพียดตื่นค่ะเนาะว่าเป็นเมืองอันดีร้อนแล้วเศร้าคอเลยมีลองห่มลมหลีได้ก็นอนรับดีอยู่ค่ะออพี่น้องเขาค่ะก้อยกาคอมติวนเมียงน้ำเมียวหนึ่งในกำนำลีอีลูเขาค่ะนะคนอันมักมีเงินคำในค่ะนุยันเบอร์สังละมังก้อในวนกว่าวนมาในค่ะแต่ที่ยาเจอในหมียาเขาเฮ็ดได้ตัวเจ้าก็นอนอ่ำรับแบบเป็นตั้งเป็นต่างรองต่างอันก็มีมาตั้งเป็นแพร่เหนียวตั้งเป็นใบโพล่าตั้งเป็นมังก้อพอมีเงินนำซ้ำเฮ็ดฮอดลงกว่าในค่ะในค่ะนุก็จะมีอันนี้อันในละว่าข้างไผ่ลาดนี้ตัวอย่างมันก็ค่ะลาดนี้ตัวยุกอย่างมันก็ในเลยเขาว่าเพราะว่ามีเงินนำมาในก็ซื้อกว่าก็มันหนังกลางใจใครเป็นซื้อกว่านำมาน้ำก็ทำบ่มีเงินน้ำทำเอาเม่น้ำจำจะไหนพี่ได้ลูกเม่พิษกันตัวเจ้าเก่าเขาอ่ำพันว่าหือจำจะไหนก็มีมาเนี่ยก้นอันมีเงินน้ำมันก็มีอาณาอย่างอาณาเนี่ยค่ะน้องก็มีมาเนี่ยค่ะทั้งก็มีน้ำย่อมหลูหลูตันตันจำจะไหนก็สัมมีมาเนี่ยค่ะก้นเขาคาเนี่ยมันอ่ำเหมือนกันเนี่ยค่ะลองตั้งยังอันตัวเจ้าเก่าเลยลองตั้งยังอันอันเขาเป็นเขามีอยู่นั่นเนี่ยก็อ่ำเหมือนกันเนี่ยค่ะน้องมันก็ตัดเลยเงินมาเนี่ยก็ตุกหยับคันเจอเนี่ยค่ะหาเจ้ากินค่ำเนี่ยค่ะน้องหนังหือพอดีคึงปองให้สร้างกว่านั่นก็มีเนี่ยนั่นค่ะลองตั้งเจอในก็เดี๋ยวเลยว่าเขาอ่ำหูจอมเปิ้นเลยว่าเปิ้นเฮ็ดมาเลยลองตั้งจึงหือกับนั้นแหละอย่าไปควายนะคะอย่าไปควายกันเดี๋ยวก็เขาขาหลุดเลยเฮ็ดจอมหนังหน้าการนั้นนะคะเปลี่ยนอยู่นั่นเฮามันลีที่สุดในนั่นค่ะหนังหือโปรตีลีนั่นในขนมปีน้องเขาค่ะเมืองกอกน้ำท่วมนำนาเนี่ยค่ะที่เกี้ยงใหม่ฝนจ่องตกนำค่ะห้าเนี่ยค่ะที่ตั้งเจดอนเกี้ยงใหม่อําพอตกเย้าถาดเย้าก็กับบางทีก็ตกอิดออดๆนั่นขนาดอําเลยตกน้ำในนั้นค่ะก็ส่งแห้งใจปันพี่น้องเขาจะเจออันพบชุบเนี่ยเพน้ำท่วมน้ำน้ำคังกันไว้นะคะรู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีนะคะให้อยู่ลีกินหวานกันเสกำนะคะนี่ก็ฝากตอนจุดถึงปอมใหม่พี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ้อจะเจออันมิไว้วัดไว้ประกันสังคมเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะไว้วัดไว้ประกันสังคมเปิ่นปืนพาไว้เนี่ยค่ะห้องการผ่ายประกันสังคมลองวัดไว้กําแกนป้ายอยู่ลีนะว่าในเลยในก็เปิ่นก็ติมีลองการเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยค่ะบอร์ดอันวันนั้นก้นอันที่ดูรวมด้วยถึงในนั้นขนาดเนาะบอร์ดอันเป็นประกันสังคมนั่นเนี่ยค่ะก็เลือกตั้งวันที่27เมื่อวานเนี่ยเปิ่นก็ย้อนเพื่อว่าลองเพ่น้ําทมน้ําน้องเฮเปิ้นอย่างไรค่ายกว่าเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่11เดือนธันวาคม12เฮงปลาย26อันจำได้ถึงตั้งนาในแทง10วันในนะคะเนาะในก็เป็นลองเพนะคะสภาวะเสเปิ้นของไอ้ค่ายนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปัดปืนทางเมืองจึงไทยตาเจออันมีวัดไหวและอันกว่าล่วงเส้นสายหมายไว้นั่นจึงไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เป็นลองปืนเผาปันจะเจออันมิไว้วัดไว้ประกันสังคมในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมาตัวเทียงอันนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนเบอร์ฝนตกทัดกันหลายวันในเฮดายเมืองกรุงเทพมหานครนครหลายๆตีหลายๆตั้งกอย่านน้ำน้ำท่วมน้ำขังก้นกว่ามากก็หยับในค่ะลองตั้งกินตั้งยำก็เหมือนหนังลาดกว่านั่นค่ะเสียงตั้งกินตั้งยำจะในกอฮัมบอขาดลงกว่าซึ่งก้นกว่าซื้อมาไว้ในค่ะกากินในพองข้าวน้ำน้ำท่วมน้ำน่องในค่ะให้พี่น้องเขาฟังกันไว้เยอะก็รวมๆได้ถึงไปอยู่ดีกันจอมในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในกูก็กูก้นในค่ะอ่อนกันหรือเขาลือใจกันแทงโซแก็บกำก่อนค่ะนะเมื่อไกลปีน้องเขาย้อนเพียงกว่ามาติดขัดใจเปิดปันอยู่ค่ะนะพวกเขาขัดเดี๋ยวมาตุ้ยในค่ะย่ำพองตะเหลียวในในค่ะเนาะเมื่อไหร่ผ่ายตั้งจอมพองลงตั้งเมืองจึงไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะติดตามในค่ะลองเพน้ำน้ำทุ่มน้ำน่องเนี่ยค่ะโยก็ตั้งกินก็หลุเลยลีเนี่ยค่ะหลุเลยฝากฟังไว้ปั่นข่าวเงาให้ชัดแจ้งแรงนั่นขนาดน้อยโยก็หางเฮียนเงินจอยเทียมเนี่ยค่ะอ่ำหึงเนี่ยนั่นค่ะเปิ้นก็คัดเจออุบกลุ่มกันในวันเหมือนในเนี่ยค่ะฮิปฮิปเนียดเนียดเย้าเนี่ยค่ะน้องพี่น้องเขากับเปิ้นปังกลุ่มคึกคักกันย่ำพองตะเหลียวนั่นเนี่ยค่ะมีจึงหือเทียงเนี่ยก็เปิ้นเดี๋ยวมีข่าวเงาจึงหือมาหมอกลาดเนี่ยก็เอามาฝากปั่นปอมให้ปีๆน้องๆเขาเขาเทียงกำหนึ่งค่ะลงคืบหน้าการหยอกเลี้ยนเนื้อออนไลน์ก็มีมากเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ผายดังผู้พิงราชนิเวศเท่าเขาดังเจดอนเก้งใหม่เนี่ยนั่นค่ะก็ไหว้สีว่ามีมุ่งห่อเฮือนอันหนึ่งกว่าหมอกลัดถึงว่าจอมหาลุอันไหว้สีถูกแก้งคอร์เซนเตอร์นะคะหลอกกว่านะคะเนาะเลยลงตั้งว่าหัวเอากว่าเจิ้งหือนะคะนี่ก็เป็นปอเป็นแม่น้องเบียร์นะคะก้นอันเฮียนไว้อยู่ตีจันจอมหนึ่งอันตั้งจันจอมนั่งเจดอนเกียงใหม่ในเนี่ยค่ะเนาะหายตัวกว่าอําจังกับสืบไล่ผึกว่านั้นมาเจ้าหน้าที่เขาก็จ้องใกล้กับ
อุบกลุ่มจำเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ในค่ะอ่อนกันกว่าหาในนั่นขนาดนอกว่าโกเนี่ยหลักตัวกว่าเฮในเขาโกจังเป็นเพศถึงอสักสายใจไรในนั่นค่ะยกก็เมื่ออ่อนตั้งนั่นในค่ะย่าหยอกเลี้ยนในค่ะจุ่มแก่งคอเซ็นเตอร์เขานั่นเอาเงินกว่าเย้าหาเซียนไปหวัดนั่นขนาดเนาะยกก็ว่าเสียนั่นมาในก็เปิ้นก็มีส่งข้อความมาเที่ยงในค่ะเฮ็ดให้มันใจเฮ็ดให้เขากูในค่ะและลื่นสุดมากก็หบทั่วผันเย้าในค่ะรถเพลีอยู่ด้วยกับอัมมี่อีสังซึ่งหือกอลีนะคะลองตั้งเจ้าในเฮาใครอย่าไปปล่อยลูกปล่อยลานเขาไว้ทั้งกล้วยเลยมันกว่าแล้วมันเรียนฟงมันอยู่ตั้งในฟงอันว่านั่นในหนึ่งลูกกล้วยกอมันจังเฮ็ดกว่าหลายๆลองหลายอันค่ะอมติกับสืบหากันห้าอมติโอนลอยเงินกว่าปันก้นหยอกเลี้ยนเฮาค่ะห้าในจิมเจ้าในก็มีค่ะอ๋อลองตั้งเจ้าในก็ดีไม่เจอเนี่ยในนั่นค่ะเนาะยกก็ย่ำพองตะเหลียวตั้งเมืองจึงไทยในก็เมียกหนีไว้ในค่ะนำเต้ๆในนั่นค่ะในหนึ่งมุ่งหอเฮิร์นในอัมย่อมหรือสี่แปดแสนวัตต์ต่อหนึ่งมุ่งหอเฮิร์นในค่ะเอามาได้เป็นลองการใจ่ายหลายลองหลายอันในค่ะในก็เป็นลองตั้งอันที่ว่าวันมึงตึกอยู่อยากขันเจอมาในค่ะจะเจออันหาเงินง่ายนั่นในก็เฮาแปลงกินแปลงเจอกันในค่ะจะเจออันเฮาห้าอันที่หาเจ้ากินคำอยู่ได้หายเลื่อนต่อเลื่อนผมเคยถึงกันในก็ขันเจอเนี่ยเนี่ยมีการในหังก็ห้องหากันพองในเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็ไอ้หลูน้ำป่นตีนเพียวก็อัมบอลีเนี่ยนะเปิ่นก็พระเป็นเจ้าเขาพระพุทธเจ้าเขาเปิ่นก็ได้ลาดว่าเออหลูนำนำแล่เนี่ยเปิ่นว่าเปิ่นก็ว่าเฮ้จากแพ้เงินหลูเงินเก็บเงินกินเงินกายยศยาพองเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าในค่ะเนาะกำนำพี่น้องเขาค่ะเจ้าเคยเกยยำพุทธภาษาในไหนหันทีเลยว่าเปิ้นเกยยำกันในก็อันกันกว่าหลูกว่าต้านกับไว้ลีอ่ะอันนี้เป็นลองตั้งลีอันหนึ่งก็คือว่าอย่าไปหลูป่นตีทำบ่เขาค่ะบ่ได้กินขันเจอในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นมีข้อความอันหนึ่งจังพี่น้องเขายำยินผู้ค่ะอันนี้ย้อนน้อมเห็นนำให้เอามาเป็นความกับถูกก็ค่ะนะมาเป็นความกับถูกได้นะคะต้องย้ำยินค่ะว่าอย่าไปกินเจิงหนังมันอย่าไปต้านเจิงหนังไตนะคะอย่ากินอย่างมันอย่าต้านอย่างไตนะคะว่าเฮียงเลยว่านั่นนะเพราะกินนำนั่นในเปิ้นในบินเอาว่าจ้าเปิ้นกินอัลลาจ้าฮัลโหลพี่น้องเขาว่าเอามือวงกินนี้ใส่ลงกับหวานเขาว่าสุดลงไว้พวกเมื่อกินตั้งกินนั่งเมืองมาในเขาเขานั่นน้ำว่าน้ำเขาในเปิ้นกินในตาตั้งเฮือนเนาะเออเขากินไรเตี้ยในเปิ้นกินเช่นนั้นเตี้ยพวกมาหลูการต้านในแดมีกามีกาทุกอ่างนั่งทงเสื้อป้าเนี่ยที่มีสิบอันกันในอันนี้ทุกออกมาให้ก็หลูค่ะสาธุค่ะให้เลยหลูเลยเป็นอันนั้นให้เลยรับให้เลยเงินหมื่นตื่นให้เลยเงินแสนเป็นให้เลยเงินล้านให้หนึ่งค่ะเงินละย้อนสู้หลายๆอย่างเออกอบนั้นแหละลองตั้งเส้นในจังหันค่ะข่าวเงาดังเมืองจึงไทยก่อนนำจอดนำจีเนี่ยนะคะเนาะป้อเตลูตั้งเมืองจึงไทยในไหนเปิ้นเตอําปันไว้ตึกเงินมันเหย่าเปิ้นเตปัน QR โค้ดอํานั้นก็เปิ้นเตให้ลอยกะว่าเฮาเตลอยกะติแล้วบ่เฮาลอยกว่ากันนั้นเหย่าในเฮาเตเลยไว้มันมาเพราะว่าใน1ปีเฮาขาดดีกว่าใจเสียกาขวัญนี่น่ะกาขวัญเฮาขาอยู่นั่นในมันเตมีบ่าว่าเออมื้อวันไหนสุกะหลูต้านกันนั้นเปิ้นก็ติลดยอมกาขวัญพันเฮาขาเฮ็ดไหนเออพี่น้องเขามันก็เตมีมาจังนั้นในค่ะเนาะลงตั้งซื้อในย้อนเปื้อสั่งละย้อนเปื้อว่าข่าวเงาอันลื่นลังอยู่นั่นในเงินสังขาเจ้าตัวนึงเนาะแล้วดังกวนอันดีเป็นหลักเรียนกันดั้งผู้ยิ่งนั่นค่ะเนาะมีเงินเก็บเป็นหลายๆร้อยล้านนะคะแล้วก็มีคำเป็นหลายๆวัดกำเร็วเนี่ยร้อยปลายวัดอ่ะพี่น้องเขาเออลองตั้งเงินหลุมเงินต้านหลายๆอํากะเข้าต่างติเขาที่ว่าดิเกี้ยงเขาที่เปิ้นตีเองเงินตัวเก่าจําซื่อในก็มีมาในนั้นค่ะลองตั้งซื่อในก็เฮ็ดเฮาหยับคันเสือจะเจอเหตุการณ์ตั้งลิกุสูอันถูกเมียนมโนก็เฮ็ดให้ไปวนกวนเฮาค่ะก็เปลี่ยนไปแรกๆกว่าก้วยกะซึ่งฮือกอลีค่ะเฮาค่ะใครรู้นั่นรู้กว่าใครละมือเฮาหลูกว่านั้นทําตับหรือวนว่าเฮาติไรมอกาหือทําหรือเลยมีจังมุงว่างว่างรู้กว่า10ติไรมากาหือเนี่ยตับหรือว่าเฮ็ดตั้งลิกุสูนะเฮ็ดติไรก็ไรค่ะพี่น้องเขาในก็ฝากตอนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาย้อนเพียงความกันเข้ามาเพศจําตูเพศจำตัวในจอมันจะเป็นเพ่งความอันดีหล่ำเสียงไทยในคดีย้อนเปิดอิดวัดก่อนงาป้องหล่ำเสียงไทยในคดีปิดก่อนเนาะพี่น้องเขาค่ะป้องมันคลายในอินนะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อนี้ก็เลยลาดกว่าเลยลองเลยอันอันมาที่เป็นลองค่ายวันจนตัดเดลึกบอดประกันสังคมมาในความใต้เขาก็หมอปีนวะพี่น้องเขาเออว่าให้แนวละตีเอาวันที่27มันเมื่อวานนั่นเหตุคือค่ายกับเป็นวันอาทิตย์ที่11เดือนธันวาคม12แห่งปลาย26เนี่ยค่ะยอดข่าวเงาฝนร่วมๆก็มังปื้นตียังเต็มมีฝนตกลงมาอยู่มังปื้นตีก็หลู่ไล่ฟังกันไว้น้ำเอือน้ำท่วมน้ำน่วงเลยมังตีมันท่วมเยาว์อ่ะมันน่วงเยาว์อ่ะก็หลู่ไล่หลู่หลอมได้ถึงลงไปอยู่ลีกันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็อําหึงอํานั้นเย็นใจทั้งอิดอ่อนนึงค่ะเนาะได้ป่นข้าวฝนเยาว์ค่ะพี่น้องเขายกก็ได้เข้ามาในข้าวกัดเยาว์ในนั่นค่ะเนาะหลู่หลอมได้ถึงไปอยู่ลีกันจอมอยู่จอมกันกว่าหึงๆเมื่อไหร่ตีเฮาค่ะตื่นมาเยาว์ก็ยังไม่ยิบเนื้อยิบหนังเฮาค่ะว่าเออนี่ก็ตึกมีลมถอยจื้อนี่ก็ไปตายรู้ไหนนี่ก็ลีเหย่าเนี่ยค่ะยกก็1วันๆในเฮ็ดลองลีกันกะน้ําๆนี่นั่นค่ะอําหัวเฮาค่ะติเสียงสายใจกว่ามือแล้วนี่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเสียงสายใจกว่านั่นลองอันมักมีลีเป็นลองอีหยังนั่นมันกล่อมเลยกะจอมหังเฮเมวนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเสียงกว่ามือในมือพุกมือคือเพิ่นไว้วัน2วันน่ะมังบ่มีเงินนําเพิ่นก็ได้ไว้หึงอีกนึงเนาะบ่มีเงินนําเพิ่นก็ไว้วัน2วันนั่นก็เพิ่นบ่เอออําเป็นหังเอาปันกะดังปริหิตาเขาในเฮ็ดกว่าลาเนี่ยก็เผากับแปดเท่านั้นเนาะซึ่งนั้นค่ะพี่น้องเขาโยกก็คืดไว้จื้อเสียงก๋วยเอาในนั้นค่ะก็นั้นแหละกาใครมักมีเงินคำหานำตันหือขันตารับขันตานวลตันหือก๋วยเอาเนี่ยก็กะตายก็ไรกว่าในนั้นค่ะเนาะมือพองถึงมีลมถอยใจอยู่ในก็ขึงปองให้สร้างลองตั้งลีอุบกันลีลีนั่นค่ะใครหมอกลาดหักเพื่อในก็ลาดกว่าในค่ะเนาะกล้วยกาอย่าเปลี่ยนลาดพิษโกงของค่ะนะหยาบคันเจอค่ะกันมาเดี๋ยวหยาบคันเจอกันบินห้อยเจ็บห้อยเย็นมาปีมูข่าวนวลลาดว่าของว่าหักไผ่ในก็ให้กับลาดว่าหักก้นนั่นในนาเนี่ยหำขาหำได้ลาดดูนาว่าอย่าไปกับลาดก้นจะเจออันมีมุ่งหอต่อเฮือนเดียวในน้องหยาบคันเจอก็ตื้อๆเห็นลาดเก่าค่ะเนาะนั่นแหละในค่ะเมื่อในก็ยันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนเนี่ยค่ะส่งขึ้นมาหอบมาทุบจอมพี่น้องเขาเที่ยงยันสุพรรณกูก็ให้อยู่ลีกลางยานเพเค้นในค่ะมักมกูก้นตั้งมดตั้งเสียงเสกัมค่ะออกพี่น้องเขาค่ะย้อนเหอกูก็มีดังเสือใจกันใหญ่นำเสกัมค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะผัดยันมือจองเพลงความอันไรจือว่าความเก่าๆนะพี่น้องเขาย้อนมากค่ะก็คัดเจอหาปัญญาของเนี่ยโอ้ยเป็นก้นเจรีจังไหนได้ที่หาที่ไรเที่ยงสัวเพลงความหูในไรจือว่านกมินออกคอกในค่ะผัดยันมือดังเพลงความหูในต้องขึ้นชกกันเมื่อผู้ค่ะเมื่อซึ่งค่ะ

0: ภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สธนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัด นักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90-140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่างสองประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้บูชอปเปอร์
1: เมืองสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเปา

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชริคือหนอฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิเลเลมุลอกอวิออยาติชตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบูดาเจ้าคอโลกวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอต่อไกเชวิโยปือตาเลกันยิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงานคือลาหุยาติพาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือลาหุยาติกาลิเลกาไรกาอบูดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไกเพวิโยแม่

Obu da ja vi yo ya ni mo la ko te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho ko lo rai ka obu da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da pe che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta yu yo ya vi yo ko lo la se ja le o rai ka obu da ja ko lo ha yu la vi yo me ค่ะวิวเนี่ยละหุยาเขาพ่อเชพ่อรู้เชตาวิค่ะคิดเพชเชลีมากำหมดเวลานี่เก่าแม่นี่มาหาดเชลีนะสิบเปอร์เซนี่อ้อนี่งานนี่ขอนี่สิ่งนี่ขันนี่นี่เก่าแล้วไล่นี่เก่าเลยมากำหมดเวอยากนี่ติปอกะก็หมดเวทับปะโตงาคือละหุยาติกาเลลิกาจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาเลซแม่กาแม่ปิแม่ยานิกาลีเชติซอคโลกาตาติเวออลอปตินเพวิโยเลยานิแลซึปเตนิโยแม่กอฮาปาเซเทบาฮาปากาปือลาพ่อเชลโลแม่ยาญอนิชฮีนิเลยานิแลซินเพวิโยและจอคอทอกานิฮีนิชขอขออึขอฮาวิโอวิโอเนลาฮุยาติพาโอเตนิเลเลมูลกอวิอยาติชตินาลิตาและซาวุมรกอติชินาลิทาคะไกเตนิเลเลงาฮุราฮุคอรายกาอบุดะเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอมAM ที่ฮิวโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพอเพื่ออะไรกันยี่พอติพอแหล่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยก็เพื่ออะไรกันแซะพอติพอลอกโก้ TikTok เป้าไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่งาฮือวิอันยาลาฮุยาเฉป้าอุปาลุเชตาวิทกางาฮือลาฮุยาชอบปาถาเนื้อฮือกากาเราหมอวิคาชิลิงาฮือลาฮุยาชอบปาติพาถากาแต่ตีกับเพวิโยติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแล้วติแกโอกาปิดักให้เพวิโยแม่เฉพาะวิโอลอกาโอเป้าวิลาหุยาชักกาฟูปิเลยคติแล้วโอ้เป้าวิโอลอกาลิเฉพาะรู้แชร์ตาเวงาฮุราหุยาชักกาฟูดักให้เพวิโยออตูวูดักกะนิมาตาวูดักปิแม่ฮาวิโอวิโอเนลาหุยาติเผามากำหมดวิไลค์นิกาปูวิทับปะโตนิมากาฮาจาแม่งาเจนโหญิมาหาเวเลนาเลโนหงามญิมาหาลาเลญิมาหาแม่เลงาฮุราฮุยาไรกาอบดาเจ้าคอลเตกาเลเลทาญิมาหาแม่ไรกาโกเวเชซาเชอเจเลเตกานาลาวิอลาฮูแลอมูเซแมคาเวตอคอดาวิเลเจมูลาฮูกามูเซอันไหนสุภาพครับเจพี่น้องชาติพันธ์ลาหูนะคะเขาจะไม่เรียกตัวเองว่ามูเซอร์นะคะเราจะเรียกตัวเองว่าลาหูนะคะงาฮือเล่ลาหูชอเจอแล้วเล่งาฮือลาหูกูเวมูเซอร์ชองาฮือลาหูชอเจอคโลมากูแม่เล่ชนะปะต่อคำที่สุภาพที่สุดนะคะก็ต้องเรียกว่าลาหูนะคะอย่าไปใช้คำว่ามูเซอร์นะคะเพราะว่าพี่น้องชาติพันธ์ลาหูนะคะเขาจะไม่เรียกตัวเองว่ามูเซอร์นะคะแล้วก็เป็นคำที่ไม่ได้มีความหมายนะคะเป็นคำที่เหมือนคล้ายๆจะดูถูกพี่น้องชาติพันธ์ลาหูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจอพี่น้องชาติพันธ์ลาหูที่พูดภาษาแบบนี้แล้วก็แต่งกายลักษณะของลาหูก็จะเป็นผ้าโทนสีดำแล้วก็จะประดับด้วยลายต่างๆแล้วก็เม็ดเงินนะคะให้เรียกว่าพี่น้องชาติพันธ์ลาหูนะคะกรุณาอย่าเรียกว่ามูเซอร์นะคะเราเข้าไปโยเล่งคือลาหูชอเจมูเซอร์ตากุลาเล่ลาหูกุลาหูแม่เล่แค่ก็งาคือลาหูชอเจกะอาชิยอลาหูชอเจนาลีมูเซตากูดะเลลาหูแม่เลงาคือคาเปยลาหูติหวยเจติโยเลชะดาปะตอที่เวโจเวดะเวตอคอทะแยแลกูดะเวลอโกเลออชอปะมือดะเวกาพูกามอดะเวกาเลฮาเลเวออชอปะเผเวโยยาคาออลอหนูกามอแลมูเซจากวาลาโกเลออชอปะเผดะเกตุเวฮาเจ้าเลออลอปติคอเจติกามหาลุดีเวนะเลมานาซาเวชะดาปะตอเลงาคือลาหูชอลาหูกาลาหูโกเลชุทะคาเดโกมาปิเลชูเนคือถ้ามูเซอร์มากักูดูเรียกมูเซอร์มาโจแม่ลาหูเจติโจวิแม่เรียกเฮกอลียันยูเวลยากะยูเวลาเวสตาติพากาไลรอจอวิโยเฮกอปุลาวิติซอคอลโลเรไลกาคาเกียเวเล่เรติคือโกติกาเชียวโมอามาเพเวเล่ก็เลยไลกาเมสเซนเจอร์พอกา
นาลูลาติ๊กตอกเป้ากะนาลูลาแลลีโทรศัพท์กะติลาวิลีไลกะลอกคักเกียวิลีอะคาเชียวิลีอะหมูกุมาไลกะกะอะตอหมอซาตากะอะตาวิลีอะโคเลลีไลกะติลาวิดอนอลาวิกะอบูจาอะลีมาบุเมนฮุนาลาวิลีลีเงาปูลอกโคเลอะนูฮอปูอายิเวแตงานญิมาคออายิติลาเชเวแตงานญิมาคอกะคาจาวิโยเลเชราปะตอนาลาเผวิโยเลเฮกวาจุกุมาลาลีไลกะนาลาโคติกะติกะคอมาปูวิทาปะตอนะอาปูลาวิติสุสุเปอร์เซนทัชเลอูทางะฮือข้อตอกอติออคโลกรมประชาสัมพันธ์อคโลรองอธิบดีแพจอเวนะอยากให้ยออาสาขอชกบีและกาเจียวเวใครแต่ละยอดเซเวก็มาเลเซเลงะฮือชออเพื่อสันแสแต่วิโยเลใครแต่ละติญิชญิชเซนทัชยอตุบาเวก็มาไทจอมกูโอคาลีอามีฟุกาลาเวนะเลอาจุยาก็ติเลอาสาขอชกบีและก็เจวิทปตอลิโยเวอายากาโอเคมูเวนะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แผ่วิทปตอเฮกองาคือก็ติปากาปูกาเฟเวอะไรโยตินทาอะไรมือตินิเลตุบาวิทปตอโอเควิโยเฮกออยู่เวลาแลกเอามาดาวิมาโกลิไรกอบุดาจามากาตาลาวินะเลเคเตเลสปูออญิลอกกูเที่ยวใหญ่เวเลกูเที่ยวใหญ่เวออญิงานญิขอญิเลขอนไทกอลาวิโยเลเคเตเลอกูเที่ยวใหญ่เวชอลิออนออนไทใหญ่เวมูยีกอลาเวเลกูเที่ยวกอลาตินคาเกมูยีลาเวตาวาตาคือกับฝืนมาเกาหลีนาฟินาหวยมุ่ง

le ome buwe o hati cha pahadahara le lahi ga ka le ika tuwe ya kho le kole le kripti u thokka we lai sote patita we ga mowe yo le ika cho ha we go we mako pesa po sa we mako le ome cho we ome po cho we ma cho we aya u ma uwe ma fu ma pe le ika tuwa la kote ye le kai we le ma fa we lo kona ya ko chere po ka le haka tu cho ja le kuti po ka chakhe toto ma tu he do le sata ka ha ma gai we thapato mi ya lai ga กาติผาจพอมากาเวกูมาตายเวเลียโลสารือเลยกะหักกาจารีโลไฟฟ้าอีกะคอติกเวเลียไรกากะชูคริปติอือทอกเกอกะหมอให้เลียกากะอีกะคอลอยเชเวเลียติต่อติเลยปีปีปีติเลยหักกาจารีลูวิสิเวขจเจอกับผู้มาเวเลียเฉลยปอกุติเลียกันติเลยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชันวิรากุลนะงาคือแท่งเหมียวเวนายกอบอมเหมียวจ้าจีได้เวกะกอลาเลติปติอาแม่อีกะถูกกอเตียวมีอยากเกี่ยวกันเลยเลี้ยงกาจับปีเลี้ยงกาปีเวเลี้ยชุดดีปีกากาขาวิโยเลี้ยงหัวหน้าเตวิโกวิโยดีลาวิกากาขาวิโยเลี้ยงหัวหน้าติกาวิชอติกาเลยยุคขับวินมากาจอวิโยเลี้ยดัทลกุกาชุดชิมุลาตุโยเลี้ยอาจจะมาติดัทลกุกาชุดดีลาตุโยเลี้ยชุดไคลาตุโยชุดตันเนลาตุโยอยากเข้าหัวหน้าติกาวิชอติพาเลนิมากาตากาเวเลยยึดขาวิกาจอวิแม่เลยเขาก็เกาโมวิโยน่าเลยไล่กากาเลยเขาเตลเอาฉันได้ป่าวมาเตวิเลกุเถียวโคลาวิเลียมงาคือกรมประชาสัมพันธ์เนาะเขาเลยจะขอป่าวกาติลาเวเลกุเถียวจื้อเปื่อจอวิเลกรมประชาสัมพันธ์ที่ซอยอารีพ่อมู่น่าเลยเขาเตลเลยงาคือกาติโกเขาเลยจะขอป่าวกาติลาเวอาสาขอจะขอบีเวสุดเชื่อใจจอวิรอเลยเขาเตลยูคือกาเดวิอาสับบีเวทปาตอขอบีเวทปาตอน่าเลยยูฮุทัตตาอือปีเวเลี้ยวอะไรมือติปอเฮกวงากะโมแกวิโยเลเปื้อเลสากอกรุงประชาสัมพันธ์กับพอดาวิทปาตอแกวิน่าเลติงกาติงยี่หลอติปอเทกเกตาวิโยแล้วเฮกวก็เล่าเลี้ยสืบคอนท่ากอลาวิเลกุเทียวฮีนาลิควายตอลาวิโอจิมายอก็นาลีพระอะไรคิดที่ชนาลีไทยกาลาวิเลอโลกาจเวสานาวิโกคาเดียเลยใครกาเลอบูจ้าเลงาเราอย่านาลาวิทับตโตทุมาลาเชเวเลสัตตามาลุยหิตาเลยแล้วก็ยันยิเวอยากาเลงาคือไทยมีก็คารุกาพรบชาติพันธ์ก็เวนะเลงาคือชอจิตาอุปเลนิฮาซาลาวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายออสเตรเลียออลติดกับวิโยเลพรบชาติพันธ์ก็วิชาคโลสภาเลคุ้มครองสภาคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธ์ก็เวนาเลยสภาโจเวแมรี่พรบชาติพันธ์เฉลี่ยแค่ก็สภาโอคโลกัติปะซอซอเคลิเซฮากากาโจเวแค่ก็ติชอเจอเลเลกาเลชอเจอตาลึกกับปุวิโยแค่ก็อย่างนี้เลตาพอดาวิเจเลสภาโอคโลเซฮากาเลอตาซอซอเคลิเวนาเลอว์จีดาวิจิเมียนยอลปุติปอพอเวนารายงานตัวเวเลแค่แต่เราอย่างนี้งาคือชอเจอตาลึกกับตาเวเลลาหูเวโกลาหูวิซอซอเคลิเวนาเลอตาเกียวิงากาเลียคาเตแล้วกากันปากากแกวิโยเลสาจะเข้าบุกยาซ้อจะบูจื้อยาวิโยเลียแค่กว่ามัวนะกุฏิพอจีดาเวเลียสภาพรบชาติพาอลปุติปอแต่พอเลจีดาลากโกเลียวเลียวข้ากฎหมายพรบชาติพาชติดอแลอเตลนาเซตาเยกกาวิโยเลียนายูไบติพาติชอจิเลเลียอตาลึกกาวิโจเวเลงาฮุราหุยากงากากาตาวิโยเลียแค่กว่าสภาพรบชาติพาหนอโคโลกาชติซอโคโลเลยาเหนียวรายงานตัวเลซอปอเลียตาจีดาไกตุโยเจเลียแค่กว่าชะกายูเวลาแลงาฮุราหุยาทุลาวิโยแมโอเคที่ปอแหล่ลีซาตาลุยโยเลมฮาวิออวิออเนราหุยาติพาโอจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือซาตาปิกาลาเวเลงาฮือไทมิกอคโลกาจะได้ซอคโลมุยจอฮิแมมาจอวิมาเฮเลไลกาไลติยอคโลกามุยกาลามาตุเฮจิแมเลกูแฮและฝาเลงาฮือไทมเหมียวนาติตอพ่อกายะนี้นิเวตยาทาไลพ่อมุยจอมาเฮลอเลขาเตละกุฏิพ่อกับมุยจอเฮเจเฮโกจิจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่ออยู่คือซาตา
ปิลาตาวิคัสนิเวติยาธาลิจขอป้าชอมุยิกะลามาวิโยและลิมกะวิโยเยอคลุกะเตปอกกะจักิตุโยจิเมจขอป้ามุยิลาจาวิคัสชุเลอามกะวิโยยากะกกะจักิตุโยเจเคกอยะนี้นิชิหินตาเลฮาปัสเสเนติชฮาปาออตุบะฮาปาคะไกมุยิจอมาฮิโลแมเลสารือเลกะไทมิงกือลัชเชอร์อดามาเลเอาไทพอกะ

อีกะมหอกุบากะนี่เมเคเฮตะลาวิเจเลนิเวตยาทาง่าคือแทมมยอนาติตอพอกกะขอ 10% ตาเลส 10% คากายจิแมมุยจอมาเฮลอเลยะนี้ตาเลออนชกอนคากายนาเลยะกอนิเวตยาทายะนี้เลค่ะพ่อค่ะพ่อมุยจอมาเลกโกง่าคือแทมมยอนาติตอพอเนี่ยวิ่งเดียวเขาเชื่อเราแม่เลยขอเชื่อเปอร์เซจเลยไทยมีอนาติต่อพ่อจี้ให้ลำพูลำปางแพร่สุโขทัยเลยจังหวัดเพชรบุรีพ่อกับกูให้แหละฟาตาเจเลยก็แต่แล้วมึงยีลามาจากตัวเนี่ยวิ่งเดียวเขาเชื่อเวจังหวัดแม่ฮอซ้อจีใหม่และจังหวัดตาเจอย่าซ้อกะเลยมึงยีด้วยเตี้ยแหละบ้านแหละก็เตี้ยแหละชุดที่คือเราก็เลยเตี้ยปอมก่อนหน้าแม่เลยจีใหม่วิ่งเขาโลกะอย่าก่อนแม่ฮอซ้อจีใหม่จังหวัดตาเลยอย่ายูวิ่งยาวคอลมุยจงมาจาวิออติออคอลเชียวิลอเลมุยลามาจาเกตุโยเจเวลากาลีภาคอีสานพ่อกะขอเชเปเซถ้ามีกอก็จะติดต่อมุยจงมาเฮลอเลสเชเปเซจิแมถ้ามีกือมุยต่อพ่อกะสเชเปเซออฮอติดต่อขอเชเปเซและกุฏิพ่อมุยจงมาเฮลออย่างนี้กะติฮาเวียสเชเปเซจิแมเลมุยจงมาเฮลอแมกุฏิพ่อกะหากาจาเลียจะย่อยปีจอกุฏิป่าอีกะถูเวเลลูวิสิเวกับผู้เวชนี่คือไล่กาลอกอิกะมายอเหยยาคาไล่กาลอกอิกะยอเหล่ารอเลแค่กว่ายาซ้อเลฮินาลินาลิฮินาลิวิออยาออคโลเลดโมบังกะปิติตอพออิกะมายอเหเจียจะต้องกอยอเหล่าจิแมเลอยากขากายเยติผาลโกกายกอคุลุเกเกลาลามากะฮิเจเลดโมบังกะปิติตอพออิกะมาฟิเหจิแมเลเคเตและนิเวติยาธาเลยชนิดคือวิโอยาอยากก่อจะไปก่อเวลามั่วรังสิติต่อพ่อทุกวัวลุยเป้าโกลุยเกาจิแม่เลี้ยก็อยากก่อโกลุยกาฟิโอเจเตกาติตีฟีเราลอลีไล่กาไล่ตีเราก็มาฟีเราแม่อยากก่อกุฏิพ่อเลี้ยชนิดป้อมวิลาเลี้ยกาถูเวทปะต่อมอเขาเกิดใส่โคลมอปุ๋ยวิเจก็มาเลี้ยชัวชูกาขี้เวนะเลี้ยคือก็มอปุ๋ยวิเจเลี้ยชัวชูกาเลี้ยคือเตกวัวนิเวติยาธาเลี้ยงาคือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พ่อก็เวนะชนิดคือเลี้ยจ้าดูดอดูมอบฟุตเตปาอีกะถูวิอย่าคโลกุติพ่ออภูมากาตะเจเลี้ยมอจะหาเลยมาจบมาวิอย่าคโลมอฮอปาติพาลโกเลี้ยยูคือมาโกเลี้ยอ๋อเจ้าอยากจะเขียนคอลโลเล่ยูหัวปุ่นที่โดนอยู่นะเขียนว่าอพุตาเวเล่ฮอกคากะชูรูจ้าวิถาปตอจ้าหาวิถาปตอวูตุโยดอกเล่มออพุยกให้ยตาเวนะจะเขียนได้ผ่าตาตีจีแม่เล่มอเวลาก็มึงตุโยเจมึงมีเวลเลี้ยวค่าเลี้ยงอ่ะคือมึงมีเวลเลี้ยวค่าจอตาเวค่าเสือเล่เขียนว่าอีกาถูเวลยาวคอลโลมออพุคะคะติฮอวินะมอฟุตะวิลโกนาเลอาชุติกาเลวจะคิกาฟุวิลโกเลสายด่วนเลเตง่าขอก็ชเวหะทุละเจเลชุตุวิคาเวดอฮาวิออยาคโลเลจาตุดอตุมอฟุกอติตะปิวิชอมาจอวิเมเลติกาเลติกาหะกาดะจอเวเลออเตเตลโกเลเคโกชติคือวิออยาเลจาตุดอตุเตผาเลงาฮึมมีพ่ออจุยารัฐบากะอิกาถูกอติเตผาคโลอยู่จาปิเชเวโยโหเรียกคนยิเวติยาธาง่าคือไทมิงกอคโลกะเรียจะเขาเป้ากับลูวิสิเวคาเจกับฟูมาวิโยเรียกแต่ละมั่วปากเกรติต่อพ่ออีกาเจียเหล่าเจเรียกอยากก็ติพ่อลอกโกเกาเจเรียกอยากเกอโกอยากเอารอเรียกอยากฆ่ากะไล่กะไล่ตีลอกอีกะอยากคือมาจอวิถัปตอเรียกผู้ว่าราชการผู้ว่าเรียกกทมเรียนผู้ว่ากะเรียกยิเวติยาธายกเวมุยมากกอลาเทลากโกอีกะตุโกย่อยตุโยเจอยากเข้ามุยชอเรียกตาลาโกเลจุดเสกาวิมาให้วิถัปตอตุโกหาวิโยนะเรียกให้กชกะเรียกอยู่เวลาแล้วงาคือวิ่งเนี่ยละหุยติผาทะเรียกชอบเป้าป้าลูเพชเวอรอซาตาติผาอยู่เวลาแล้วจะเคสลากลาวิโยแม่ใครแต่แล้วเรียกปุระตาเวติสอเขาลงงาคือไทมิงก็เขาลงกะฮาเล่เล่งาคือไทมีวิออกมีผู้กะจะเวเรียกอนิมาแอน้องเนเน่ก็เวเรียกเนเน่จังหวัดภูเก็ตชอแม่เรียกย่อแหล่ลีนวมริกับมีพ่อก็ทาเลนก็วิออกเขาลงลิคอดนตรีอีดาวิออกเขาลงนาบะเต้ไกลลาเวเลเซ
เซตสลาเคกาวิเจผู้กาเลียลูกาจาลเมเลน้องเนเน่เล่มัวจาวาผู้เกชอติที่ปื้อจาเวเลยามเยติกาเผวิโยเลียลูกาคือแทมมีทาอมีผู้กาเวเลชอมีกคุอีดาวิแมอเมริกามีพ่อก็ทาเลนอคโลเลยอกาเวลาเวเลเคโกยอกางาคือแทมมีกอคโลกอเล่าเจอเอโกเลลิซอยากกอเวทาปาตอกากอกอลาวิจิแมผู้กากาจาเลอมีผู้กากาจางาคือแทมมีเวกาอมีผู้เผวินาเลเคโกชกาปุลาตาเวติซอคโลเลงคือไทมิงกอคโลกะไมกาลีมิงกอคโลอเมบุจาเวก็ทะเลนอคโลเลติที่ลิข้อกายดับยอคโลงคือไทมิชอเลเนเน่ก็เวนะเลมัวจังหวะภูเก็ตชอแพะเวนะเลนาบะเต้กาเวลาวิทัปปะโตอเมอพุกามาจาวิโยเลชกะดาวิซาเต้ารออยู่นะเลงคือไทมิวิอเมอพุแพะวิโยยากงคือไทมิงกอคโลชอกะฮาเลจาเลยอโอกาปีเวนะเลก็จะกะนะเลงาคือเราอย่าไล่กากะซาตาพออยู่เชเวทปาตอไล่กาชอกะลิกากะฮาเลกิตุโยให้แม่เลชกะอยู่เวลาแลเลอวิฮอนเนลาหุยติภัทธะอรสตาติภะกาลาวิโยแม่จาแลเลอวิฮอนเนลาหุยติภะสติตะจิแม่เลมุยิขอยะชอคโลแฮปเฮคโลมตอลาวิกาไลเจจอวิโยจาเผวิมกาจอเลอตอมาเฮวิมกะจอวิโยนะเรียกแค่เตเลออาณาถตอดะและฝาพ่อกติปาซาตาปิกาลาเวจะขอป้าอ๋องาคือไทมิงกอคโลกองระบาดวิทยาพ่อยูคือซาตาจาลาปิกาลาเวเรียฮาปัสเตนีตีฮาปาจันวารีฮาปาตีเวลาเลียวนี่ชะแซนี่ก็ฮาปานี่หิงาฮาขอจะก็ขอวิอยาเฉาะคโลงาคือไทมิงกอคโลมียามูก็จ้าแลมต่อเวเซฮีนี่ฮาแลขอจะก็กากะเปเจมูก็จ้าแลมต่อเวเลเซฮีนี่ฮาขอจะก็กากะเจแมและมูก็จ้าแลมต่อและเซเวกาติชะเตกากะเจจะขอเป่าเรียกงาคือไทมิงกอคโลนี่เวตยาถามูก็จ้าแลต่อเซเวติผามาวิอชอมอชอเกอาสะขอชขอคู่วิติมูลอเจเปื้อเลนาบันติมูลอกงัดชขอตาเลงัดชกขอเตียเลนาบะเซติมูลอกออชขอตาเลออชกขอติมูเจญาญิเวติยาทาชอมอติผาจะมาวิลอเรียกเตเลองาฮือไทมิงกอขอโลกาจะขอป่าวว่าจะเล่มต่อวิชกาเลยเมาลอเมเลติชติกาโซเจนาวิชลโกกาเซฮินยาเลขอชกกาเกาโรจิแม่เฮกมูอตอมาจอวิลโกเลจ้าลโกกาพีพีย่อย่ออูปีนากาลูเลติภาโกแม่สกาเล่นี่มาหมูมาจโรจโรไกวิเจเรียกแค่กงอะคือหมูก็จ้าเลียวพี่พี่ย่อย่อออฮิตได้ผ่านจะใครต่อเราเวลาโกน่าจะเหยาะหักไก่แม่รีมหมอต่อมาหักฉบะกาเวลาโกในหัวตัวกับมากระสนะอยากเข้าต่อมางาหัวสจ้าคนรู้รู้เลยจ้าละโกเล่ในหัวตัวมาสจ้ากากระสลาวิแม่แต่ก็แหละอวิยานี่ละหุยามุยขอยาเฉาะคโลหมูก็จ้าเวลาคโลทอกะสติตะแม่แต่ก็แหละเรียกอวิยานี่ละหุยาติผ่านอาลิงะคือมุมยอคโลเชสาจอซาพอกติปากะมัวจาเลียมต่อเวเลเตพานาเลสติปิกาลาวิยูเวลาแลงะคือราหุยติภัทะโทลาวิโยแมฮาเวราหุยติภาโอง่ะคือราหุยอมัวคโลกะมือตาวาตาวิอสอนยุติภาเมลาลาโกเลจะสอจาเวเลจะสอจาบุชิมปวยติภาเตกะวิโยเลเคโกจะขอปอง่ะคือลาหุย่าเลยข้าพ่อข้าพ่อจะสู้จากเกลเลยปุระเวติสเลสปุขอนีถ้าเราก็หุยลาบุพ่อจะสู้จากบุชิมปวยติไกปุวิโยเลยแค่ก็เตล่ะก็กลาตุเวเลยสอติสข้าพ่อจะเล่นมาจอมากุลาหมอยเลยสอติสตัวก็เลยเปล่าเลยเลยติชฮาปาเลยฮาปาสุเซนท่าจอเวลาสอติสอยู่เนี่ยเลยติชฮาปาฮาปาสุเซนท่าเราก็เลยง่ะคือวิอันเนี่ยลาหุย่าหนูกสิพัฒนาพ่อเล่อาเพื่อสันใส่กสิพัฒนาพ่อคริสจะลาลาหูไทยลาหูแดงเจเลวพ่อกาจะสอจาวิเจเล่ไทยลาหูแดงเล่หนูแม่กสิพัฒนาพ่อวินะจะสอจาวิเจเมลี่ชดิสสุปขอนท่าแล้วเล่แม่นะเมทอดิสอโมกาเล่จะสอจาวิเจแม่ชดิสสุปขอนยอคโลลิกุลาปาลาเวติกาลิลิกาอบูจาวิโยเลติกากาโคติกาเลมังกาเฮเมลี่อลอกว
นี่โตแปมากาวิถาปะตอเลติกากากูกาเตกากามากาเมเลคก็ยันนี่กะจะสอจาวิถาจาดาวิลิคอเลจะสื้อจะสืบกุยโยเจเฮเลเตแกนันสิเมเลจะสอจาวิจาดาวิลิคอสืบแผวิโยจะสืบกุยโยเจเลเตแกนาเฮเม

자, 스프고 요제 리 자메라라 콜레 리 할레자비 링아 흐테 코마비오 야오 콜로 무타와타비오 소뉴테 파메라라 콜레 리 자그자조레 리 자즈여 콜로 리 자스프카라고 니마가 이비메 리 자즈여 콜로 자스조고 리 니마가 이비메 나흐라우 야코비오 리 어조비라고 아 어초테 파 어초테 파 자자비오 마도 하지 어 좋아라 고래 나 그럼 야채 어 짜쁘잖네 어 치치마이 짜고 어 치마마 짜비 고래 슈쳐라고 해어 치마이 짜래리 어 치치마마 짜비 래 약간 나 그럼 야래래 어 치마마 짜비 매래 어 짜래 아사띠 아비 매래 어 짜래 으라베 래나 그럼 야 제가 봤던 나 그럼 야 컬러래 자주 야 컬러 무그와 그다비 자수대 파줘라고 만도 하지 래아저 커버가 가가 มัมมี่มาโกแท้มีเล่ามีมาโกแฮปัมมีทักขะไกจะขอวิออยาลิมุยีลาจาวิทาปะตอหรือลูฮาลูเตเลติมีแฮติภัยกะลูบายวิกามาจิแม่เลแฮกวองอะหือราหูยาติภาเลติจ้ามือจ้าวิกาออจ่อยาทักกะกานีเลอชุติทังอะหือกะติวิแม่เลติมีชูจอบเปเลโนวิติกะติลูกโกไขไกเลฟ้าเองไงติผาคาปืนโนเวียติผู้จ่าละคนแหล่เลยอ๋องาคือชอใส่ผ้าเลยมากะคือจ่าโอ้เลฉลาปะตองาคือราหูยาติผาชมข้อจอวิเลมือแลว่าแลเวลโกฝ่าอ๋องาอ๋อแพลาก็ไปเรียกก็ชุติท่ากาตีเวกูกาวินะเรียกก็จะกางาคือราหูชมตะข้ออาสาติโกะข้อโลอยู่เย่แพลเวเตวิตอคอแพลวิแม่เรียกก็งานักไอปืนเรียกติผากาเกก็ติปอกจ้าแลยูเวลาตาวิสตาติพาติแกก็นาสิแม่อวิอเนี่ยละหุยาติพาอาลูชิบกุเกาะจ้าออไลพ่ออมูจอวิจกุมานาวติดาติดาเลนวหะเวก็แลลีบีหะเวนะฮีเวเลอแต่ละก็มาฮีฮีเวเลจะแค่ติพาไปจ้าลอแต่อย่าละก็ชิบชิชอยากะวูเจ้าลอจกุมานีมาพ่อจ้าดาวิอานาเลติพาแพเวชกมาโนเวนะเลอาชุยอตัวสติมาจอวินะเลจะแค่ติพาแพมาวิโรเจเรียชนะปะโตเรียชกามัวชมพอติกาจะก็มาเรียปะเศร้าใช้เวลาผู้พอนะยันเนติจะเสกไขวิติกาเรียน้าวติดาเลดโจเลเรียจู่หมดดาเขกุวิเจเรียหมดดาก็เลยปวดหัวกันวิชอชมพอติกาชอแต่ละกัวนะเลยนิมาพ่อจ้าดาวิอันนาแพรวิโรเชเลยเตปติลาผัวชูนิมาพ่อจ้าดาเลยหาซากอติโอคอลอยู่กันเลยหาซากวิจิแม่สัตติเตแม่เลยจะเคยเจติมาเฮเลยนิมาพ่อจ้าดาวิอันนามาวูเววิชอกาเลยจะบุชเลยชูผู้หิฮึเวก็มาเลยมาดามาดานาวเตดาเตดาก็ผู้จะเขียวเขมาเปียเจจะเขียวเขวเตดาก็ฮีฮาปีเวอเตียโกเตฮาลาเวเลดโกเอข้าจะเวข้าปุ๋ยซอเปียเลยโอเลมือโลกโอเลช่วยแคติฮีบาเวนะฮีฮาเวก็เลยจะแคติผ่าจะวิโยนิมานาวิโอคู่กับผู้ชิดผ่ากับก่อชูเวนะเฮโกออไลพ่อเลยเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊กไลติกต่อเป้าหนาวติดาวิกาคาเดนสิแม่เลยจะแค่พ่อผู้ดาวมดาเลยโอเตลนะฮาวิทับเฟวิชอกับจอวิเลยยาค่าเลยชูวิกากับผู้วิกามาแม่เลยเตปะพะแล้วก็พ่อเมียจอวิยาค่ากับเลยชัวน้าอุตเลยบีบีเลยชูเกี่ยวผู้ฮิวเวก็มาฮะเวออกคอลุชเลยฮะวิชแม่กับจุ้ยปื้จิแม่เลยฮะวิชนะปอกกับป่อยปื้วิจิแม่สติเตแม่เลยชูกูกับมานาเลยชูนี้กูกับมานีน่ามาโมเวเลยเฮก็ฮะวิทายเลยชัวฮีจ้าผู้ฮียูเวบียูเวติพัตตาเตเลนิมาจ้าดาวิทัปตะโอเลเมื่อบุจ้าละก็ดอกแปดสลาเวเลฮาวิทัปตะชอยาอาสากาสุไกปุเวกะมาจ้าแม่เลชะกาอ่างาฮุราหุยติภากาสติปิราวิโยเลออไลพ่ออาชอยามิฮามาดาวิชอแต่อนาดาวิกาจอเลมาฮิฮิเวเอแคนาลีสวาจาฮิฮะตุเวนิมาจาตินาตุเวผู้จาฮิยูตุเวอมุกะจอเวลอแต่ก็เลติกาลิทัสติปิลาวิโยแม่ก็จะเลยจี้ให้พ่อก็เกษาเลี่ยจี้ให้พ่อเลี่ยเจ้าอาวาสเผวิจกุมาพายอขลุญญาซาเชเวเผาฮุลุนาเลี่ยวักม่วงคำตำบลนาแลอำเภอเมืองจี้ให้พ่อเจ้พระโอหุชติกาโชลิกะอยู่แล้ว
아워요체그예구서이까버츠바베조금마카이테나마솔리아미파이파자보알로베자보네빌로지요이까자까위쳐슈타페베타파토티포티아미쳐알라부바레사칸치에스히비제리아미레오이까쳐푸다마페비요레케코도하도키투조베레치리제이까투베타파토모쿠티포가쳐니가아미쳐베오제리요까이까코티그레우오ก้าวต่อไอเวลกเคนก็แบบกูเวจะก็มากูเล็กก้าวลกเคชกาลุแล้วเลว่ากับกันเลยจู่สายไฟอะมีจ้าจ้าจ่อคือเราเจ้คัตเตอร์อะมีช่อเลยเยสพักเอาวะอะโยกาจักรวลาปะจักรไก่เตวิชปุทุนยันยุไก่เลยอะมีช่อไปฮิวิเจอะมีเลยกาช่อติเกเชมาเพวิโยเลยแค่กงาหื้อมุยคือเอาเย้าเขาโลอะมีไฟฟ้าปัววินลาเซนเนอวิมุยเนอวิลกุกับอปอตักเอตักก็แลเลยอวิอันยาลาหุยติพัฒนาอะมีไฟฟ้าอะมีมากระชดตัวปูเตียเล่ๆถักกับสติปิลาวิโยแม่ก็จะเลยกับสติเตแม่เลี่ยมีเจ้าพ่อเจ้าก็มาม้อมมีเป้าวิจักคาเลียวเลี่ยปื้อจักก่อนนะเชลี่ยยากันอยู่ก็ซิล่าเจ้าก็มาว้ามีเจ้าพ่อเลี่ยให้พวกเขาคอยอยู่วอลุลาเวลเจ้เรื่องอะไรคือให้มีกระเป๋าจะฮอลาเวียมั่วแม่สเรียมพ่อเจ้อยู่กาเวเล่มั่วแม่สเรียมพ่อนะปุจจกนัชเล่ก็ซิล่าแล้วจากคาเจ้ก็มามั่วมีเป้ามาลีใบเวข้อวอลุลาโลเจ้เรียกให้กองอะคือให้มีกระเป๋ากะเอาบ้ามีเวมออยู่ลุลาโลโก้มีเวลเรียกค่ะมีต้องมีเรียกมั่วฮอจ้าพ่อเวลเรียกค่ะก็สิริมาขอติผักคาเดกาตีเฮวิโยใครจะคอยอยู่ลุลาเวแล้วข้อพิจเวเรียกให้กองอะคือลาหุยะจ้าดูดอดูมอติผาวิเจ้าวิเย่เวกะใครยิ้มแม่เรียกป้อแก่กะไปจะเสียวรอเรียกเฉบติจูเวลยาวคอโลเรียกใครจะเล็กกะหนอมีเจ้าพ่อเลสุกลากรพ่อหน้าเลยหนอสปปเราเรามีเป้าวิโมติผาเลยคอโรเจนเจ้าก็มาดัวโกเลียเสมาดาเวก็เลยจะได้ปักข้ออยู่ลาลาโรเจปุโทยามาสกัดติเหมือนง่ายที่สุดอะโรเจปุโทอยู่กับเสียวเลยอยากว่าหน้าเลยมอวิจาวิเยเวกายาเซธาโกลาเวคาชูเล่กูลาวิคาชูเล่สติเตแม่อปอแก่ชุมมีวิมอจักคอยอยู่ลูลาวิกาจอมาล้อแต่กูแลเล่อวิอเนี่ยลาหุยติผาทาเล่อรอสตติผาอยู่เวลาเล่จะเคสลากลาวิโยเคเตเล่อนัวแม่ไอพ่อเจเล่ยามาสมอทอเล่มอทอกาเล่ยามาสเตลาออเซนีฮิสวาล้อจะกูมาอยู่กาวิจิแม่ไอพ่อเล่ตาอยู่วกาอยู่เล่เล่ยกูแลตีกอยู่กับวิจิตีกอพอยกับวิจิคือแต่ยอดตีกอตีลาสภาวะวิชอตีมือกับวิจิอพักขอดแต่อยู่เล็กเจเลยเลยตีมือปีวันนี้อลาสอยู่กับก็เลยทอกกับเชสเซอยู่เลยแล้วก็มาดับวิตากามีวิอเลี้ยวค่ะข้อพิยาวิกาติผาลกว่าตาเตแต่ก็เลยเลี้ยววิอเนี่ยละหุยติผาทะสติปิลาเชวิโยแม่ก็จ้าเลยกาลีชติรอลกุกับวิอเนี่ยละหุยติผาโอสติเตแม่เลี้ยเชบุจวิอเย่าคโลแลฮิเลฮิจับปากามาจาลอเลี้ยแล้วก็โทรศัพท์ติลาวิข้อความติผาลิ้นติผาแน่ลาวิลกุกับตาจันยิ่งเกิดตาจันยิ่งยิ่งแม่เลี้ยลกุกับเชบุจฮิเลฮิจับปาผู้ศึกษาหาลาเล่มียังเกี่ยวกับที่ฮิจาลาวินะเรียกคัตเตเลกรรมการประกาศสังคมพ่อเรียกกรรมการกติปะบอดประกาศสังคมลือวิอคลุปุระทะลโกนิชสินทานทะลึตุเตียวิโกมาอยากันทะวิอเย่าคลุชอเรียกคือไทมิงเกอไลพอกามุยลาจาเลิกะถุและประกาศสังคมเตียวิชอติภาน่าเลยลามากาเวอีกาชูเวทปะตอกุติพ่อเลยฉลาปะตอกรรมการประกาศสังคมพ่อเรียกประกาศสังคมหัวหน้าลือเวียวก็เจือไกวิเจติชฮาปาติชเตนไทก็เลือกไกตุโยเจลิกาชูเวทปะตอประกาศสังคมว่าขลัวหัวหน้าลือวิกาก็เจือไกวิเจติกาเวียสกาลือกาวิเจแม่เลยอยากก็เวียวเนี่ยละหุยติพาเลยอันธรรมกาลือเวทปะตอติชเตนีติชฮาปาธาเลี้ยวโอทาโกเลือกไกตุโยเจเลี้ยงก็จะกันอยู่เวลาเลงาคือเราอยากได้พัฒนาเพชรเวอเจ้าอยากคัสเวเลี้ยรายเก่าบูดาเจ้าก็เลยอยู่เวลาแล้วกาดาเจดาวิสตาติพัฒเพวิโยแม่แล้วก็ยันยิ้มเราก็เวอยาอยู่เวลาตาวิเลยจะใครไม่เจดีโยแม่รู้ละเลี้ยงกาพอนาเลี้ยงกาปีละเชเวเลี้ยงคือลาหุยาเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อตาเลกะเลี้ยวิทยุเรดิโอพ่อติเลกะติ๊กตอกเป้าขไก่น่าเลี้ยงอะคือลาหุยาลูลาเลโอกาปิลาเชเวเตกาเลเลอบูจ้าแม่เลเตกาเลเลกะจ้าแม่ดอแม่
เชซาจอซาเลอฮาเลดอซาเลดาวิออญอฮาเปปิออบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราดพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้น

0: ทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
1: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาหย่อมทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของอากาศก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
0: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราดพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนุกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนุกิจภายในซอยประเสริฐมนุกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนุธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลัก4ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุนกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
4: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
2: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้คนทับบ้านเรือและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงศักดิ์และสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกาลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงศักดิ์และบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไปล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด จังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
5: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
6: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนาธิ์ป่าสักคลองชนาธิ์ทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
5: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเขตรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรง

0: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูฏยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ปฏิพลสถาพรหมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569 นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนิน

0: การตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: นางสาวสบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: 60นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
3: ได้ส่งผล

0: ระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
2: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่พาเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี
1: ้นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีธาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 น.ด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ 25-23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น 54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นเรนเดอร์เบอร์วาลจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดียวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีทายซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเหล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่า สัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่หนึ่งธรรมสังคณี2วิพังสามธาตุกถาสี่ปุคคละบัญญัติห้ากถาวัตถุหกยมกเจ็ดปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28 กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิง ชนีแพะแกะบัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้านหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90% แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวรรณชัยจิตที่วงวันนี้มาดำเนินรายการครับขออนุญาตดำเนินรายการแบบฉายเดี่ยวกันไปก่อนเลยครับเนื่องจากวันนี้พี่สุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กนะครับก็ติดภารกิจในการบริหารจัดการน้ำในส่วนของที่บริเวณบ้านนะครับเนื่องจากว่าในบริเวณพื้นที่แถวบ้านเนี่ยนะครับก็ประสบกับปัญหาน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงจะประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในแล้วก็รวมถึงชั้นนอกบางส่วนอย่างตอนเหนือวิภาวดีรามอินทรานะครับแจ้งวัฒนะลาดพร้าวบางกะปินะครับแล้วก็ตอนในสุดเลยเนี่ยกรุงเทพก็ค่อนข้างอ่วมกันเลยทีเดียวนะครับที่ว่ากันว่าวันนี้ฝนซาลงไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังคงต้องจับตามองกันต่อไปกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงล้นเอ่ออยู่เนื่องจากว่าฝนตกติดต่อแบบชนิดที่เรียกว่าฝนแช่เนี่ยนะครับใช้คำว่าฝนแช่กันหลายวันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับตั้งแต่ปี2526แล้วที่กรุงเทพมหานครเราเจอกับฝนในปริมาณขนาดนี้แล้วก็อุทกภัยในระดับนี้มีปี2538ครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมกรุงเทพหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เท่าปีนี้ครับถัดจากนั้นมาเป็นปี2554ซึ่งมีความแตกต่างอย่างพอสมควรเหมือนกันจากปีนี้เพราะว่าปีนั้นไม่ได้เกิดฝนตกในกรุงเทพอย่างมากมายเช่นนี้นะครับเป็นลักษณะของการเกิดพายุในภูมิภาคทางตอนบนแล้วก็เกิดน้ำที่มันไหลลงมาไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันและเกิดการพังทลายของเขื่อนช่องทางที่จะกั้นน้ำนะครับก็ทำให้น้ำไหลกระจายออกมาแล้วก็ไหลลงมาสู่กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะในตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มาสุดอยู่ที่แถวลาดพร้าวเท่านั้นแต่ในครั้งนี้ครับอุทกภัยเนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไข่แดงเลยในตอนกลางของกรุงเทพมหานครเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรัชดานะฮะย่านที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับรามคำแหงก็มีบริเวณที่เป็นเขตประเวศนะฮะก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับและในบริเวณทางตอนเหนืออย่างลักซีในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดอนเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงยาวไปสงประพานู่นเลยแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สามารถเช็คได้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเช็คว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมมากเพียงใดลดไปหรือยังนะครับจะได้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตได้ถูกต้องนะครับทางเว็บไซต์ roadsafety.bangkok.go.th roadsafety.bangkok.go.th ครับวันนี้วรรณชัยจิตที่วงมาดำเนินรายการทั่วทิศถิ่นไทยเราเช่นเคยครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังคงดำเนินอยู่แต่ว่าเรายังคงเดินหน้านะครับในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองด้วยสุขภาพนะครับวันนี้วันจันทร์ก็จะคุยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยอาจารย์ก็ยังคงกรุณาที่จะคุยกับเราในส่วนของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยเดี๋ยวคงจะได้คุยกันและได้เปิดสายด้วยวันนี้แต่อาจจะมีผู้ที่เข้ามาทำงานน้อยหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันหยุดราชการแบบกรณีพิเศษก็คือรัฐบาลขอให้ work from home กันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแต่เราก็มีคุณบุญประกอบอบกินนะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของเทคนิคแล้วก็อาจจะช่วยในการรับสายโทรศัพท์ของท่านผู้ฟังทางบ้านและอาจารย์เนตรดาวยงศรีก็จะมาคุยกับเราเช่นเคยในวันนี้ครับวันนี้ก็ฉากหลังเป็นฉากที่รณรงค์กันหน่อยเกาะติดสถานการณ์น้ำไปด้วยกันให้กำลังใจกันไปนะครับแล้วก็ร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เป็นวิกฤตแบบหน้าตาใหม่เลยต้องบอกแบบนี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาก่อนแม้จะเผชิญกับมหาอุทกภัยปี2554ก็ตามทีแต่ในครั้งนี้ถือได้ว่าหลายพื้นที่นั้นโดนฝนไปเต็มๆจากด้านบนนะครับคือปี54นี้เรารอดจากด้านข้างน้ำไหลมาไม่ถึงมีผนังกั้นน้ำมีบิ๊กแบงกั้นน้ำแล้วทำให้กรุงเทพชั้นในรอดภายใต้ต้นทุนหรือว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคนที่อยู่รอบข้างภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับเป็นการป้องกันเขตศูนย์กลางของประเทศก็คือกรุงเทพชั้นในแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำจากด้านบนก็คือพระพิรุณของเรานี่แหละคือฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องยาวนานหลายสิบชั่วโมงครับทำให้กรุงเทพมหานครนั้นก็ไม่มีส่วนไหนที่รอดพ้นเลยจากกรณีน้ำที่ล้นขึ้นมาอยู่ที่ว่าถ้าลุ่มต่ำหน่อยนะครับก็อาจจะเผชิญสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ถ้าอยู่บริเวณพื้นที่สูงหน่อยอย่างพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับถือได้ว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะฮะปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงจรัญสนิทวงฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับเพชรเกษมก็ถือได้ว่าไม่ได้ประสบกับปัญหาเหล่านี้เท่าไหร่นักแล้วก็ไล่มาจนถึงตอนกลางศรีอยุธยานะครับอันนี้จะหนักที่สุดเลยต่ำที่สุดแล้วนะครับบริเวณถนนศรีอยุธยาแล้วก็รวมถึงพื้นที่บริเวณรามคำแหงรัชดาเพชรบุรีเนี่ยแหละครับก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปซึ่งล่าสุดนั้นท่าน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ทำงานกันตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็วางแผนในการบริหารจัดการควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสถานการณ์ฝนล่าสุดนะครับในพื้นที่ในกรุงเทพนะครับเริ่มผ่อนคลายลงแล้วนะครับหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตกในโซนตะวันออกเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างเช่นเขตหนองจอกลาดกระบังแต่กรุงเทพมหานครก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมและก็คลองลาดพร้าวนะครับซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและก็ชุมชนสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักๆอย่างถนนเพชรบุรีวิภาวดีรังสิตก็เริ่มทยอยเปิดการจราจรเดินทางได้สะดวกแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเมื่อประมาณไม่ถึง20นาทีที่ผ่านมานะครับโดยยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกเร่งผลักดันในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์นะครับใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมประชาชนล่าสุดนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 329,000 ครัวเรือนรวมประชาชนก็ราวๆ 700,000 คนนะครับโดยเฉพาะเขตที่หนักที่สุดเลยก็คือลาดกระบังบางกะปิคณะยาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4ภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับโดยได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลในสังกัดแล้วกว่า 1,500 คนพร้อมจัดทีมเฝ้าระวังโซเชียลมีเดียและช่องทางรับแจ้งเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับประชาชนทั่วไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยอยู่อยากจะแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินหรือแจ้งสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับสายด่วน1669นะครับแจ้งขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นี่คือสายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์บริจาคถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มหรือสนับสนุนรถยกสูงหรือเรือท้องแบนขนาดเล็กรถครัวสนามนะครับสามารถติดต่อได้ที่022485115หรือสายด่วน1555นะครับ022485115หรือสายด่วน1555นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกับหน่วยงานนะครับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจัดทำแนวทางการขอรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนดำเนินการเพื่อให้ง่ายที่สุดนะครับให้มีความสะดวกที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องทางรับความช่วยเหลือนั่นเองรอสักครู่คงจะได้มีช่องทางที่เป็นทางการแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็จดจ่อเลยนะครับในช่วงวิกฤตเช่นนี้มิจฉาชีพอาจจะเห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะสวมรอยนะครับหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับข้อมูลต่างๆต้องน่าเชื่อถือต้องระวังในการเสพข่าวเสพข้อมูลว่าช่องทางใดที่มันควรจะต้องเชื่อถือนะครับช่องทางใดที่ดูน่าสงสัยก็เอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับติดตามเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของทางการนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดสายในเบอร์022900473เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ขออนุญาตคุยกับอาจารย์เนตรดาวก่อนเพื่อจะทักทายกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โล่งใจครับวันนี้อาจารย์มาอยู่กับพวกเราได้ สถานการณ์น้ำท่วมอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับที่บริเวณคลินิก
1: ตรงคลินิกเพชรเกษม68ยังน้ำปิ่งยังคลองค่ะแต่ก็ยังไม่ขึ้นมาเราก็เสียผลกันผลย้าย OPD คนไข้ขึ้นมาไว้ก่อนกลัว OPD คนไข้เสียยาอยู่แล้วก็ต้องขนขึ้นก่อนเพื่อดูว่าน้ำจะขึ้นไหมแต่ตอนนี้สถานการณ์มันดูดีขึ้นค่ะก็น้ำลดลงจากคลองที่อยู่ด้านหลังคลินิกก็เบาใจไปส่วนแถวบางนาก็โดนน้ำล้อมค่ะโดนน้ำล้อมออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าเผอิญน้ำไม่ได้เข้าบ้านเท่านั้นเองก็ทั้งบางนาอุดมสุขและตอนนี้ฝนตกค่ะเพิ่งหยุดไปแล้วก็ถนนโดยรวมแห้งหมดแล้วค่ะไม่ได้ท่วมแล้วก็เหลือแต่ที่แจ้งไปก็คือหินใจค่ะยังท่วมถึงคอกันอยู่ตอนการเคหะอะไรต่างๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่รู้จะช่วยยังไง
0: ใช่ครับอาจารย์นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้กำลังใจกันต่อไปแต่ในวิกฤตครั้งนี้อาจจะเห็นโอกาสดีๆในการที่จะได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของผู้คนด้วยนะในการที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันแล้วก็แสดงอาการ เห็นอกเห็นใจกันและกันลักษณะนี้แหละครับก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะในคนที่ดูเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เนี่ยก็ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้นะครับแล้วก็รวมถึงการฝากคำถามไปถึงอาจารย์ด้วยในการที่จะคุยกันในวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากเราเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพล่าสุดครับ
1: ก็มีแฟนรายการค่ะส่งสมุนไพรมาให้พร้อมจดหมายแล้วก็แจ้งพรุ่งนี้ค่ะคลินิกเพชรเกษม68ยังก็คือต้องเปิดอะค่ะเพราะว่าเรานัดคนไข้ไว้แล้ว
0: ครับ
1: ก็คือปิดไม่ได้แต่ แต่ว่าเจ้าหน้าที่หมออะไรพวกนี้ค่ะที่อาจจะมาไม่ได้เราก็จะไปสแปร์สำรองสำหรับคนไข้ที่มาได้ไว้ก่อนนะคะก็การนวดหรืออะไรพวกนี้อาจจะการวัดสายตาอาจจะยังไม่มีนะคะนวดอาจจะยังนวดให้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาไม่ครบเราก็จะไปรอไว้สำหรับยาสำหรับคนไข้นัดคนไข้ใหม่คงยังไม่มาค่ะเพราะว่าการเดินทางยังคงเป็นปัญหาอยู่เราก็ยังต้องพรุ่งนี้ก็ยังเปิดค่ะยังเปิดเหมือนเดิมสำหรับรอคนไข้ที่นัดไว้เดี๋ยวกลัวยาขาดค่ะแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาให้ค่ะเป็นคุณปราณีนาครัตน์ค่ะจากกรบพระนครสวรรค์ค่ะส่งดอกอัญชันจากผิวมะกรูดมาให้ค่ะคุณสุพันดีณดีกาญจนบุรีค่ะดอกอัญชันดอกมะลิค่ะคุณป้าขันเงินปูเงินขามยางตลาดกาฬสินธุ์ใบมะตูมใบวรเพชรฟ้าทลายโจรแล้วก็ราชภูค่ะคุณนฤมลถิรายนไซน้อยนนทบุรีส่งราชภูมา2กล่องเลยก็ขอบพระคุณสูงค่ะอีกเป็นคำถามค่ะจดหมายจากคุณสุดาค่ะสมุทรปราการบอกหลานสาวอายุ12ปีค่ะเป็นหอบหืดปัจจุบันต้องใช้ยาทั้งยากินยาพ่นเป็นมาหลายปีไม่หายเลยกินยามาตลอดมียาสมุนไพรอะไรช่วยได้บ้างสาเหตุเกิดจากอะไรและป้องกันไม่ให้มีอาการได้ไหมเป็นแล้วสงสารหลานมากพ่อแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอบคุณที่รับฟังปัญหาแต่จดนั้นนำไปแก้โรคของหลานมีคนบอกว่าชาผูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมกินแบบไหนได้แล้วก็ขอให้รายการอยู่ช่วยคนทุกข์ยากไปนานๆร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอโทษที่ต้องเขียนจดหมายมาโทรไม่ได้จริงๆจากคุณสุดาสมุทรปราการปัญหาหอบหืดก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ในตั้งแต่บางคนก็เริ่มตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปบางคนก็เริ่มตอนวัยรุ่นเช่นช่วง12ปีขึ้นไปอะไรพวกนี้ก็มีแล้วแต่แล้วโรคนี้มันเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังชนิดหนึ่งมันก็เลยเกิดสามารถเกิดการอุดกั้นหรือตีเป็นครั้งคราวได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังสาเหตุเนี่ยมันพูดยากค่ะเพราะมันด้านทั้งกรรมพันธุ์ก็ได้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้การติดเชื้อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มันก็เข้ามาทุกทิศทางค่ะแต่เจ้าโรคเนี้ยอาการเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอะค่ะการบวมของเนื้อเยื่อของผนังหลอดลมการหลั่งเมือกก็คือเสมหะหลั่งมากเกินไปในหลอดลมก็เลยผลโดยรวมก็ทำให้หลอดลมมันตีบแคบลงอันนั้นมันเป็นปัจจัยแต่ว่าสิ่งที่เราจะระงับอาการไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกินยาต่อเนื่องหาหมออาจจะต้องใช้ทั้งยาพ่นและทั้งยากินตามที่คุณหมอท่านให้มาแต่เราก็มีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นพวกสารที่ก่อภูมิแพ้พวกละอองหญ้าวัชพืชละอองเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอะไรพวกนี้มันไม่ได้พบตามที่นอนอย่างเดียวนะคะพวกไรฝุ่นเนี่ยมันมีตามพรมตามเฟอร์นิเจอร์ตามที่นอนของเล่นที่ทำด้วยนุ่นหรือมีขนสัตว์อะไรพวกนี้ยังรวมถึงเชื้อราด้วยเชื้อราเนี่ยมันพบได้หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตามพุ่มไม้ในสวนห้องน้ำก็พบได้ห้องครัวก็พบได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังในที่อับชื้นต่างๆมันทั้งว่าแมลงสาบสัตว์เลี้ยงในบ้านสารก่อภูมิแพ้แม้กระทั่งขุยหนังที่ลอกหรือแม้กระทั่งรังแคของคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เหมือนกันรวมไปทั้งถึงอาหารอีกพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่กุ้งหอยอะไรพวกอย่างเนี้ยตัวลิสงปูปลาต่างๆสีผสมอาหารสารกันบูดในอาหารทุกขนทางเลยค่ะและยังไม่นับสารละคายเคืองที่ได้จากอะไรฝุ่นท่อไอควันท่อไอเสียควันบุหรี่ควันทูบฝุ่นละอองพวกเนี้ยมาอีกเต็มไปหมดรวมทั้งอาหารอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศเย็นหรือที่ฝนตกแบบนี้ค่ะก็ทำให้เกิดอาการกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดได้เหมือนกันเรื่องของที่จะถามว่ามียาอะไรให้กินไหมเนี่ยเห็นคุณสุดาลงว่าอยู่สมุทรปราการถ้าอยู่สมุทรปราการแนะนำว่ามาพบดีกว่าเรามีเป็นทั้งยาน้ำให้เด็กกินได้นะคะแล้วก็ ยาทำเป็นแคปซูลให้เด็กกินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ช่วยกันทั้งสองอย่างร่างกายของเราเนี่ยต้องคอยใช้ยาแผนปัจจุบันคอยควบคุมเพื่อไม่ให้อาการหลอดลมตีบเสมหะหลั่งมากอะไรพวกนี้เราต้องกินยาต่อเนื่องส่วนยาแผนไทยมันเป็นการดูแลธาตุรักษาระบบธาตุต่างๆก็ทำให้อาการค่อยยังชั่วบรรเทาเบาคลายรักษาทั้งสองแผนได้แต่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะรากชะปูเมื่อกี้ถามว่าชะปูมีคนบอกว่าชะปูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมมันเป็นจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้จะบอกว่าจริงก็ไม่ได้เพราะว่าชะปูค่ะตัวใบของมันเองเนี่ยมันก็ขับเสมหะทำให้เสมหะมันง่วนซึ่งไอ้เจ้าโรคเนี้ยมันหลั่งเสมหะมากเกินปกติอยู่แล้วเจ้าลูกมันอย่างเงี้ยก็รักษาเสมหะบริเวณลำคอไอ้เจ้าตัวต้นมันก็รักษาเสมหะบริเวณทรวงอกส่วนรากมันรักษาเสมหะบริเวณคู่ทวารหรือการขับถ่ายอะขับทิ้งออกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่มันเป็นหนึ่งในตำรับยามันหนึ่งในตัวยาที่เข้าตำรับยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอาการหอบหืดเพราะฉะนั้นถ้าจะทำรากชะปูหรือจะทำชะปูมากินจริงๆเนี่ยแนะนำว่ามาพบเราดีกว่ามาพบเราดีกว่าเพราะว่าชะปูเองเนี่ยถ้าเราตัวไม่สะอาดหรือมีฝุ่นละอองหรือสารก่อภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะทำให้อาการกำเริบหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำคุณสุดาว่าพาหลานสาวนะพาหลานสาวเนี่ยมาพบเราที่คลินิกแล้วก็พอพบครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะสักเดือนหนึ่งค่อยๆมาเจอเราครั้งหนึ่งก็ได้เราอย่างน้อยเราได้เห็นคนไข้ได้ฟังปอดได้ดูเปลือกตาดูเล็บดูนิ้วที่ปุ่มอะไรพวกนี้เราจะได้อาการเราจะได้ค่อยๆดูแลไปการรักษาโรคทางโทรศัพท์หรือรักษาโรคด้วยการตอบจดหมายอ่ะมันไม่ใช่ผลทางที่ปลอดภัยก็ต้องขออภัยคุณสุดาด้วยว่าเรายังคงแนะนำให้มาพบเราอยู่แล้วเราก็จะมียาให้เด็กโดยเฉพาะก็จะได้ปลอดภัยปรับปรุงคุ้มกันให้เด็กปลอดภัยกว่าที่จะไปเอาสมุนไพรมาทำยากินเองนะคะก็ระมัดระวังผลทางที่จะกระตุ้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยระวังด้วยก็จะช่วยทำให้อาการนั้นระงับลงไปได้ด้วยดีค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: นะครับอาจารย์เตือนในช่วงเวลาที่เราต้องฟังกันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะเรื่องที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะฮะไหนจะมีมลพิษมลภาวะทั่วไปอยู่แล้วที่เราต้องเผชิญกันเนี่ยแล้วเราต้องมาเจอกับภัยพิบัติลักษณะน้ำท่วมนี้ด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเชื้อรานะฮะความอับชื้นต่างๆสารก่อภูมิแพ้ก็จะนำมาสู่ภูมิแพ้หอบหืดแล้วช่วงนี้เนี่ยก็น้ำท่วมแล้วต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีความชื้นที่มันติดอยู่ตามแถวบ้านนะพื้นบ้านตามผนังตามจุดต่างๆในบ้านมันก็จะนำมาสู่ความเสี่ยงตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยก็เลยถือโอกาสนี้มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับฝากถามมานะครับคุณประกิตบอกว่าโรคอะไรบ้างที่จะมากับน้ำท่วมครับอาจารย์เผื่อจะได้เตรียมตัวรับมือไว
1: ้อันดับแรกเลยคือน้ำกัดเท้าค่ะ มันแช่อยู่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องที่บอกว่าเชื้อราเนี่ยค่ะมันจะมาตามมาทีหลังเช่นน้ำลงแล้วตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้อัดนะคะหรือเตียงที่เป็นไม้อัดเนี่ยมันจะมีความอับชื้นมีความบวมแล้วซ่อนอยู่ในนั้นไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันยังไม่ได้จบเท่านี้มันยังต่อไปอีกตอนน้ำลงอีกเพราะว่ายังมีเรื่องของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์โซฟาที่นอนที่เสียหายมีความอับชื้นยังไม่นับขยะที่กำลังจะตามมามหาศาลหลังจากน้ำลดอีกอันเนี้ยต้องคอยระวังพวกกลุ่มเชื้อราด้วยค่ะความอับชื้นที่มันกำลังจะมีมาเนี่ยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็โรคที่มากับน้ำเนี่ยมันก็มาได้หลายหนทางนะคะตอนนี้มันไม่ได้มาแค่โรคแล้วปิงมันก็มาจระเข้ก็หลุด เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ต้องเห็นใจส่วนเรื่องของบางคนอาจจะกลัวเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฉี่หนูเนี่ยมันโดนแดดถ้ามันไม่เป็นมันตายอย่างสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยที่เขาจะไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะออกเลือกสวนไร่นาเขาจะออกแต่เช้าแล้วเขาก็จะลุยน้ำไปโดยที่น้ำขังนั้นน่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่บริเวณน้ำขังแล้วพระอาทิตย์ส่องลงมาถึงได้แล้วเนี่ยเจ้าเชื้อโรคเจ้าฉี่หนูพวกนี้มันก็จะอันตรธานหายไป
0: ครับ
1: ระวังคนที่มีแผลเบาหวานค นที่มีแผลเบาหวานแผลหายยากหรือคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยถ้าคนมีแผลไม่แนะนำให้แช่น้ำก็ไม่ควรเพราะว่าเชื้อโรคสารพัดที่มันจะเข้ามาแล้วถ้าคนที่เป็นแผลเบาหวานไปโดนแล้วไปเตะไปโดนอะไรตามเข้ามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะรักษาหายยากต่อไปอีกเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังต่างๆต้องคอยระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงจากทุกขนทางน้ำความอับชื้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงหลายท่านนะคะก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วย
0: นะครับก็คือเฉพาะหน้านี้น้ำยังไม่ลดนะก็ต้องระวังน้ำกัดเท้าฉี่หนูต้องลุยน้ำอย่างตลอดเวลาเช่นนี้บางคนก็น้ำท่วมถึงข้อเท้าท่วมถึงเข่ากันก็ประสบกับเหตุการณ์นี้ไปตามๆกันเลยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเอาตรงนี้ก่อนแต่ว่าในระยะยาวก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอกห้องน้ำนี่ก็เชื้อราเยอะเหมือนกันนะอาจารย์เคยพูดไว้ว่าห้องน้ำนี่ตัวดีเลยนะสำหรับเชื้อราแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเล่าว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดสายก่อนนะเผื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาแชร์หรือว่ามาสอบถามคำถามกับอาจารย์ครับวันนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์022900473ครับ022900473นะครับโทรกันมาได้เลยนะครับวันนี้ยังคุยกันกับอาจารย์เนตดาวแฟนๆที่ทักกันมาทาง Facebook บอกว่าแหมได้ยินเสียงอาจารย์เนตดาวสักทีนึกว่าจะไม่มีนะครับคุยเรื่องของน้ำท่วมกันเนี่ยนะครับก็เรื่องของเชื้อราในห้องน้ำด้วยครับอาจารย์จะแก้ไขปัญหายังไงดีครับหรือว่าเป็นการป้องกันยังไงดีในช่วงที่แดดน้อยด้วยช่วงนี้ครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็การตากผ้าไม่รู้จะไปตากที่ไหนอะค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าข้างนอกมันก็ฝนข้างในห้องน้ำมันก็เชื้อราอาบชื้นแล้วก็สุภาพสตรีหลายท่านชอบตากชุดชั้นในในห้องน้ำหลายท่านเลยตากชุดชั้นในในห้องน้ำแล้วก็เกิดจุดดำเล็กตามเสื้อชั้นในตามกางเกงชั้นในมันจะเป็นจุดดำเล็กๆๆๆๆ
0: ครับ
1: เท่ากับปลายเข็มหมุดอะค่ะมันจะขึ้นมาติดๆๆๆกันเยอะๆบางคนก็ยังใส่อยู่แต่บางคนก็ไม่ใส่แนะนำว่าการตากผ้าที่ดีเอาแสง UV อะค่ะอุลตราไวโอเลตนี่แหละโดนแดดดีที่สุดค่ะแล้วก็เห็นใจเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็หลายวันแล้ว
0: ครับ
1: ผ้าผ่อนก็ไม่มีน้ำผ้าก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มามันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเรื่องของเชื้อราที่อยู่ตามห้องน้ำต่างๆความอับชื้นพวกนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
0: นะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะแชร์ก็เล่าสู่กันฟังได้จะโทรสักมาที่เบอร์022900473หรือทางเพจ Facebook ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์มีสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรจากที่ไหนครับ
2: บุญเสริมครับจากจันทบุรีครับ
0: น้ำท่วมไหมครับ
2: มันท่วมอยู่ทางเรื่องบางแก้วผมอยู่ทางแถวเสือดาวนะครับ
0: ดีเลยครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะลิ้นถามปรึกษาท่านอันนี้ผมเป็นคนแพ้น้ำกับน้ำกินเม็ดนะครับ
1: แพ้อะไรนะคะ
2: น้ำกินน้ำดื่มที่อยู่ในขวดที่ไปดูขวดมาครับ
1: อ๋อค่ะ
2: คือดื่มเข้าไปที่มันเหมือนมึนตุ๊บมึนยาโดนอะไรเงี้ยมึนแค่สารเคมีด้วยครับ
1: จากน้ำขวดที่มีขายทั่วไปเนี่ยเหรอคะ
2: ครับครับน้ำขวดที่บริษัทที่เขาผลิตมาดื่มทั่วไปนี่แหละ
1: ค่ะแล้วดื่มเข้าไปแล้วมีอาการ
2: หัวสีจุกก็เหมือนกินยาผมเกินแค่สารก็มีครับ
1: แต่ส่วนใหญ่น้ำที่บรรจุขวดนะคะเขาจะผ่านอย.อยู่แล้วเขาก็จะต้องดูการปนเปื้อนความสะอาดอะไรพวกนี้อยู่แล้วสารเคมีเจือปนก็น่าจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่าต้องผ่านอย.เป็นการสำรวจแล้วอย.เองเขายังออกสุ่มตรวจทางการตลาดอีกเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะแพ้น้ำดื่มได้ยังไงบางคนอาจแพ้น้ำแร่ในบางท่าน
2: ครับคือแบบนี้แต่ก่อนนะผมดื่มได้ประมาณ 4-5 บริษัทนี่แหละในจันทบุรีเนี่ยแต่ดื่มไปดื่มมาหายไปทีนะบริษัทก็ปุ๊บมันเหมือนเราได้กินยาที่ฆ่าแมลงนี่ก็ฉีดสวนลำยงใหญ่ครับมึนตึ๊บแล้วก็จุกแน่นอกขึ้นมาเลยแล้วทีนี้ผมก็ต้องต้ม

0: เราแนะนำพวกเสริมภูมิคุ้มกันอย่างสมมติเราจะนึกถึงรังจืดเรานึกถึงรังจืดก่อนรังจืดจะเป็นตัวล้างเป็นตัวล้างสารเคมีต่างๆรวมทั้งยาที่เรากินด้วยล้างหมดเลย
1: ก็เราของก็ประจำครับนี่ประจำครับรังจืดประจำ
0: จากถ้าเราไม่ได้กินยาถ้าเราไม่ได้กินยาประจำรักษาโรคประจำตัวยาประจำตัวเรานะการกินรังจืดก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเรากินรังจืดเป็นประจำรังจืดมันก็จะไปลดล้างเอายาที่เรากินน่ะที่รักษาโรค
1: มีครับมี
0: ออกไป
1: มีโรคอันโรคไตครับไตระยะ3แล้วก็ความดันแล้วก็ไขมันครับ2อย่างประจำทุกวัน
0: แล้วตอนนี้เรากินยาความดันกับไขมันอยู่ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องคอยระมัดระวังการกินรังจืดอะค่ะมิทราบว่ากินยังไงอะคะรังจืดอะ
1: ผมกินต้มมั่งไอ้มั่งใบสดมั่งผมสั่งก็ต้มให้เขาต้มให้ผมพิการสายตาด้วยครับ
0: โอเคทีนี้ปัญหาอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะกินยาประจำตัวของเราอะเรากินตอนเช้าใช่ไหมคะเรากินเช้าส่วนใหญ่จะกินเช้าเย็นใช่ไหมคะควรจะกินเช้าเย็นเราควรจะต้องกินยานั้นอะให้เข้าไปก่อนอย่างน้อยก็2ถึง3ชั่วโมงแล้วเราอยากจะกินรังจืดเราถึงจะกินสักแก้วเดียวพอนะหลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงเวลาไปแล้วเราก็จะไปกินเอาตอนเย็นๆได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในความเป็นจริงไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันอาจจะแค่อาทิตย์2อาทิตย์กินสักครั้งหนึ่งถ้าเราอยากลดสารพิษต่างๆนะ
1: คือเป็นงี้ครับเขาฉีดยากันทุกวันผมก็ใช้ทุกวันนั่นแหละรังจืดนะแต่นี้คือไม่กินก็ไม่ได้แต่ว่าผมเลือกกินก่อนยาความดันนะครับผมกินประมาณ4โมงเย็นแล้วก็ความดันประมาณทุ่มหนึ่งหลังอาหารความดันแข็ง
0: ขยับไปสักบ่าย3โมงได้ไหมคะ
1: รังจืดเหรอครับ
0: จ้ะขยับไปสักบ่าย3โมงแล้วก็ยาความดันก็ค่อยกินตามเวลาเดิ
1: ม
0: แล้วก็อาการจุกแน่นหน้าอกเราต้องคอยสังเกตด้วยนะคะว่ามันเป็นจากเคมีจริงๆหรือเป็นจากโรคประจำตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นความดันเนี่ยเรื่องของหัวใจมันจะมีแทรกเข้ามาอยู่แล้วห้องล่างซ้ายมันอาจจะมีการแน่นหน้าอกหนักๆ หน้าอกก็ได้ก็ต้องคอยระวังรวมทั้งอาหารการกินที่กินเข้าไปด้วยนะคะ
1: มันมีไอ้นี่ตัวย้อนบ้างแต่ว่าผมกินที่นี่ทั้งดู
0: โอเคกดไหลย้อนก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกร้อนคอได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่กดไหลย้อนก็จะรู้นะคะเพราะอาการจุกแน่นอกมันจะไม่เหมือนอาการจุกแน่นปกติทั่วไปมันจะจุกแล้วก็ร้อนคอ
1: ครับนี่มันสารเคมีเนี่ยรู้ถ้าได้ฉีดรอบเนี่ยมันจะมึนหัวก่อนแล้วตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บใจเต้นแล้วก็จุกท้องแล้วก็จุกแน่นอกขึ้นมาหายใจไม่ได้ผมต้องหนีตลอด
0: เดี๋ยวนะอาการมึนหัวต้องคอยระวังเรื่องของความดันด้วยนะคะเพราะว่าความดันก็ทำให้เรามึนหัวนะคะต้องคอยระมัดระวังว่าอาการมึนหัวนั้นน่ะมันมาจากเคมีหรือมันมาจากความดันกันแน่เราจะได้ป้องกันได้ถูกนะคะต้องคอยระวังคอยเช็คความดัน
1: คืออย่างนี้เรื่องน้ำครับน้ำครับอาจารย์น้ำนี่ยังไงดี
0: น้ำยังไงดีถ้ากินแล้วแพ้ก็หลีกเลี่ยงก็กินน้ำต้มอย่างที่กินทุกวันนี้ก็ปลอดภัย
1: ดี
0: ไม่น่าจะเป็นปัญหาก
1: ินยาวๆไปนี่มีปัญหาไหมครับ
0: น้ำต้มเหรอคะ
1: ครับน้ำต้ม
0: น้ำต้มไม่เป็นปัญหาคนสมัยก่อนก็กินน้ำต้มอยู่แล้วค่ะกินน้ำต้มแบบดีแล้วค่ะมันสะอาด
1: ผมนึกว่าจะมีย าสมุนไพรอะไร
0: ยาสมุนไพรอะไรก็ตอนนี้เห็นทานรังจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกภูมิแพ้เราส่วนใหญ่เราแนะนำพวกกลุ่มใบยะนางสำหรับพวกอาการภูมิแพ้ปวดข้อไอจามอะไรพวกนี้เราแนะนำพวกกลุ่มใบยะนางแต่ตอนนี้รับประทานรังจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ก็ระยะสาม
0: เป็นน้ำต้มสุกอะไรนะคะ
1: ครับเกี่ยวกับไตระยะสามนี่มีผลเยอะไหมครับรังจ
0: ื
1: ด
0: จริงๆเราไม่ได้อยากให้ไตระยะที่สามเนี่ยนะคะมันยังมี 3A 3B อีกนะเราก็ต้องระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของความดันเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความดันสูงหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงไตก็จะเสียหายตามไปด้วยต้องคอยระมัดระวังความดันแล้วก็

0: อาหารที่มีรสเค็มผักที่มีสีจัดจ้านเกินไปก็รับประทานให้น้อยลงก็รับประทานเป็นผักสีขาวๆแทนก็ช่วยได้ทำให้ไตคงที่ได้ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอะไรนะคะ
1: 60ครับ60
0: อ๋อ60ค่ะโอเคเราสามารถรักษาให้ไตอยู่กับเราได้โดยลดอาหารที่เป็นพวกผงชูรสซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยอะไรต่างๆลดลงกินให้ลดจางลงก็สามารถทำให้ไตระยะ3อยู่กับเราได้แบบปลอดภัยไม่ต้องกังวลแล้วก็การจะกินอะไรต้องคอยระมัดระวังและรักษาระดับความดันไว้ให้ดีอย่าให้ความดันขึ้นไม่งั้นหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดต่างๆที่มันจะไปเลี้ยงไตอะค่ะมันก็จะเกิดมีปัญหาตามมาด้วยรักษาความดันไว้ให้ดีค่ะแล้วก็ดูแลไขมันให้เป็นปกติด้วยก็จะช่วยลดภาวะเรื่องไตไปได้สูงเลยค่ะ
2: เข้าใจนะคร
1: ับสรุปน้ำนี่ต้องต้มยาวเลยครับไม่ต้องไม่มีสมุนไพรที่แก้โรคภูมิแพ้อะไรเนี่ยแพ้น้ำแพ้ยาเนี่ยไม่มีเลยครับนอกจาก
0: แพ้น้ำแพ้ยาก็เมื่อกี้กินรังสีไปแล้วก็เลยไม่ค่อยแนะนำอะไรอย่างอื่นแล้วเนื่องจากมีภาวะไตร่วมด้วยแต่ว่ามีย่านางที่สามารถรับประทานได้แต่นานๆก็กินสักครั้งหนึ่งโดยใช้ย่านางประมาณ7ใบใช้ย่านางประมาณ7ใบล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มสุกต้มสุกกับน้ำลิตรครึ่งต้มให้เหลือ1ลิตรแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นไว้จำได้นะคะแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยค่ะเรากินช่วงเย็นๆก็ได้หรือจะกินช่วงเช้าก็ได้ไม่เป็นปัญหากินสักแค่แก้วเดียวพอ
1: ก่อน
0: แล้วก็ค่ะพอหมด1ลิตรก็พักก็ทิ้งไว้ดูว่าหลังที่เรากินยาไป1ลิตรแล้วเนี่ยวันละแก้วอ่ะจนครบ1ลิตรแล้วอาการเราเป็นยังไงบ้างอาการภูมิแพ้อะไรต่างๆลดลงหรือเปล่าแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่แนะนำเนื่องจากมีปัญหาเรื่องไตมาแทรกก็เลยคิดว่าไอ้เนี่ยปลอดภัยสุดแล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีไตระยะ3
2: เข้าใจ
0: ครับระวังเรื่องการกินและลดอาหารที่กินด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: แต่กินลดเค็มมากเกินไประวังความดันด้วยค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นคำถามแรกผ่านไปเดี๋ยวยังไงขออนุญาตพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับอาจารย์พักสักครู่ครับ
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงที่2ครับทั่วทิศถิ่นไทยคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวพร้อมกับเปิดสายคำถามจากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์022900473ครับวันนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ในการสื่อสารกันกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับโทรกันมาครับวันนี้มีสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
12: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับชื่ออะไรครับจากไหนครับ
12: จากสมุทรปราการค่ะ
2: คุณอะไรครับ
12: ชื่อป้าดวงค่ะ
2: ป้าดวงสวัสดีครับคุยกับอาจารย์นะครับเชิญครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
13: ์สวัสดีค่ะ
12: ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าป้าเนี่ยมันอายุเยอะแล้วกระดูกเนี่ยมันก๊อบเก็บก๊อบเก็บอยากทราบว่าเราทานอะไรแล้วมันจะหายไหมคะ
13: กระดูกก๊อบเก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำในข้อค่ะที่มันเริ่มเสื่อมจันสภาพของอายุอะค่ะมันก็จะเวลาทำอะไรก็จะมีเสียงลั่นของกระดูกก็แป๊บก็
12: แ
13: ป๊บ
12: แต่มันจะไม่หายใช่ไหมคะ
13: มันสามารถดีขึ้นได้นะคะอันดับแรกก็คือเริ่มจากน้ำก่อนเรากินน้ำเพื่อให้การไหลเวียนหรือน้ำในข้อเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นก็อันดับ
12: การน้ำเยอะๆหรือคะ
13: ก็ทานน้ำตามกำลังน้ำหนักตัวค่ะน้ำตามน้ำหนักตัวหรืออาการกรณีก็คือกินพวกกลุ่มธัญพืช
12: พวกถั่วงาอะไรพวกนี้
13: ใช่ค่ะ
12: ปลาเล็กปลาน้อย
13: ใช่ปลาตัวเล็กตัวน้อยในช่วยได
12: ้ค่ะแต่หลงป้าก็ทานทุกวัน
13: ค่ะแต่งานเนี่ยก็สักช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วแต่ต้องทั่วบดทั่วแล้วบดด้วยนะคะ
12: อ๋อถั่วงาเราต้องบดใช่ไหมคะ
13: งาต้องทั่วแล้วบดค่ะเพราะว่าถ้าไม่บดเวลาเราขับทานก็ออกมาเป็นเม็ดงาอย่างนั้นนะคะ
12: อ๋อขอเรียนถามอีกข้อนะคะคุณหมอคะไอ้น้ำมันงาดำลำข้าวอ่ะที่เขาโฆษณาในทีวีของสุภาพโอสถเนี่ยเราจะทานได้ไหมคะ
13: จริงๆน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวก็รับประทานได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไร
12: อ๋อที่โฆษณาในทีวีนะคะ
13: แต่มันไม่ใช่ยานะคะ
12: ค่ะมันเป็นพวกไอ้ช่วยกระดูกใช่ไหมคะ
13: ใช่มันก็คือน้ำมันพวกนี้ก็ช่วยเรื่องข้อกระดูกต่างๆ
12: อ๋อแต่มันไม่มีขายขาดถูกไหมคุณหมอคะ
13: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
12: มันไม่ขายขาดใช่ไหมคะถ้าเราทานพวกแอร์ยาดำน้ำมันลำข้าวไอ้ก๊อบแก๊บมันไม่ขายขาดใช่ไหมคะ
13: มันบรรเทาค่ะ
12: มันช่วยบรรเทา
13: ก็มันทำให้เสียงนั้นน้อยลงปัญหาของเราก็คือเรื่องของการใช้ข้อด้วยค่ะแล้วก็รวมน้ำมันกล้ามเนื้อด้วยตอนนี้เรากำลังไปยุ่งอยู่แต่กับตัวเสียงในข้อใช่ไหมคะแต่เราลืมเรื่องน้ำมันกล้ามเนื้อไปเพราะฉะนั้นมวลกล้ามเนื้อก็เป็นตัวประคองข้อของเราด้วยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของมวลกล้ามเนื้อด้วยพวกโปรตีนแล้วพวกนี้ก็กินให้ถึงด้วยค่ะ
12: แล้วป้าก็ดูแลพี่สาวแกติดเตียงอ่ะแล้วป้าก็แบบระวังนัดแกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้มันก็ปวดหัวไหล่อะไรพวกนี้นะคะ
13: ก็ระวังหลังระวังไหล่นะคะ
12: ค่ะค่ะเพราะป้า74กว่าแล้วอะค่ะแล้วมันก็มีไว้ผอมด้วยค่ะขอทานได้นะคะน้ำมันลำเล่ากับไทยกับโอสถทานได้นะคะ
13: ทานได้ค่ะทานได
12: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะ
2: ทานโปรตีนเยอะเลย
12: ค่ะขอบค
2: ุ
12: ณคุณหมอมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
13: อย่าลืมรับโปรตีนด้วยนะคะโปรตีนนะคะอย่าลืม
12: โปรตีนเหรอคะ
2: ครับ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: อ๋อพวกเนื้อสัตว์หมูอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
13: ใช่ค่ะในไข่ในเนื้อสัตว์ในเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะทานจะเพิ่ม
12: ค่ะค่ะป้าทานไข่ต้มทุกวันไข่ต้มวันละ2ฟองมันมากไปไหมคะคุณหมอขา
13: ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะรับได้ค่ะ
12: ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
12: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณป้าดวงนะครับต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางครั้งก็ต้องทั้งจิตใจทั้งร่างกายครับอาจารย์ร่างกายก็ต้องถึงด้วยนะ
13: ใช่ใช่ค่ะปัญหาของเราเรากำลังไปยุ่งอยู่แต่กับเสียงในข้อที่ลั่นเราลืมดูเรื่องของกล้ามเนื้อที่พยุงข
2: ้อ
13: เราลืมไปก็ต้องดูแลเรื่องของโปรตีนที่ถึงด้วยค่ะ
2: ครับนะครับก็ต้องมาควบคู่กันไปนะครับกับการดูแลที่อาจารย์แนะนําไว้เดี๋ยวสักครู่คงจะมีสายเข้ามานะครับไม่แน่ใจอาจารย์ตอนนี้สัญญาณอาจารย์อยู่ตรงจุดไหนครับมีขัดเล็กน้อยเผื่อจะขยับได้มั้ยขออนุญาต
13: ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดดีนะคะ
2: โอเคได้ยินชัดแล้วครับมีสายมานะครับสวัสดีครับ
13: ค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรจากไหนครับ
14: จากหนองคายค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
14: แต้วค่ะ
2: แก้ว
14: อยากจะเรียนถามคุณหมอนิดาวว่าเป็นยาสมุนไพรที่ว่าพารากับวันเปลี่ยงในเขาให้ปวดอาหารใช่ไหมคะ
0: ได้ยินไม่ค่อยชัดขอโทษ
2: กินยาสมุนไพรอะไรนะครับ
14: กินยาสหพารากับยา
2: ถาวรเปลี่ยง
14: ที่นี่กินมาเอาให้กินก่อนอาหารใช่ไหมคะ
0: สหสพาราใช่ไหมคะ
14: ค่ะ
0: โอเคได้ยินเป็นพาราสหสพาราค่ะถาวรเปลี่ยงใช่ไหมคะ
14: พอกินแล้วมันร้อนท้องกินลงไปมันร้อนท้องปวดอาหารถ้าเราจะ
0: ยาสหสพาราค่ะเป็นยาร้อนเดี๋ยวนะคะยาสหสพาราเป็นยาร้อนแล้วก็ตัวเถาวัลย์เปลี่ยนเองเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายยาแก้ปวดหรือเอ็นเซบางคนกินแล้วกัดกระเพาะแล้วก็ตัวสหสพาราเองมันกินไปแล้วมันร้อนท้องก็จะเปลี่ยนไปกินหลังอาหารค่ะ
14: อ๋อ
0: มันแก้อาการได้เหมือนกัน
14: ค่ะมันไม่ได้เสื่อมสรรพคุณใช่ไหมถ้าเรามากินหลังอาหารนะ
0: ได้ละค่ะแล้วก็หลังอาหารสัก15นาที10นาที15นาทีแล้วเราก็ค่อยกินยาตามเข้าไปค่ะมันก็สามารถแก้ไขอาการได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ
14: สหพาราแล้วก็วันเปลี่ยงแล้วก็ขมิ้นชันกินด้วยกัน
0: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีกว่าค่ะแนะนำให้เอาขมิ้นชันไปกินก่อนอาหารแล้วก็สหัสทาลากับเถาวัลย์เปลี่ยงไปกินหลังอาหารค่ะ
14: ค่ะแต่เห็นแม่เขียนหน้าซองว่ากินก่อนอาหารก็เลยกินก่อน
0: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วค่ะขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วแต่สหัสทาลามันร้อนค่ะกับเถาวัลย์เปลี่ยงบางคนแพ้เศษก็กัดกระเพาะหน่อยๆแล้วก็หนีไปกินหลังอาหารซะมันก็จะได้ลดภาวะอาการร้อนท้องลงลดภาวะกระเพาะอาหารลงก็ยาก็ยังให้ผลดีเหมือนเดิมค่ะ
14: อ๋อค่ะค่ะกลัวว่ามันจะสรรพคุณไม่ได้ตามท่านขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะอะไรค่ะ
0: ค่ะ
14: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับไม่แน่ใจเมื่อสักครู่นี้สรรพคุณของยาเหล่านี้นี่ช่วยแก้อะไรครับอาจารย
0: ์ตัวสหสพาราค่ะสหแปลว่าพันค่ะพาราแปลว่าน้ำก็คือน้ำทั้งพันสายอะน้ำทั้งพันสายก็คือน้ำที่วิ่งตามหลอดเลือดต่างๆของเราในร่างกายอะค่ะมันจะทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบก็ทำให้เกิดร่างกายมีเลือดสูบฉีดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เรื่องของการอาการมือเท้าชาลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยตัวสหัสพาราเป็นยาดีส่วนเถาวัลย์เปลี่ยงก็คอยระมัดระวังเพราะเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยเรารู้จักดีในเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆการขับปัสสาวะด้วยนะคะแต่เถาวัลย์เปลี่ยงมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซซึ่งไอ้เจ้าคุณสมบัติเนี้ยมันมีลักษณะคล้ายกับเฉพาะอาหารมันกัดเฉพาะอาหารเพราะฉะนั้นเวลากินเถาวัลย์เปลี่ยงเราก็บอกว่าถ้ารู้สึกแสบร้อนหรือรู้สึกเหมือนมีโรคกระเพาะเวลากินก็หนีไปกินหลังอาหารซะ
2: ครับ
0: เป็นปัญหาให้สารพุทธดีเหมือนเดิมค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเอาละครับมีอีกหนึ่งสายมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
15: ครับผม
2: ครับชื่ออะไรจากไหนครับ
15: ชื่อเจี๊ยบครับจากสุรินทร์ครับผม
2: ครับผมคุณเจี๊ยบเชิญเลยครับ
15: ครับผมจะถามคุณหมอครับพอดีผมเป็นโรคหอบหื
2: ดโรคอะไรนะครับ
15: เป็นหอบหืดครับ
2: หอบหืด
0: อ๋อค่ะ
15: ทีนี้ว่าผมใช้แค่ยาพ่นนะครับอยากทราบว่าต้องรักษายังไงครับ
0: จริงๆมันมียาจีนสำหรับแพทย์แผนไทยนะมียาจีนสำหรับแพทย์แผนไทยเรื่องของอาการหอบหืดถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะแล้วเราจะหายาได้ที่ไหนอ่ะ
15: ก็ไม่ทราบปกติผมไปหาคลินิกเอกชนนะครับ
0: อ๋อเป็นยาเป็นหมอแผนปัจจุบันใช่ไหมคะ
15: ใช่ๆครับ
0: อันนี้มันเป็นยาแผนไทยไงหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะไม่มี
15: ต้องไปหาที่ไหนครับคุณหมออ
0: ันนี้สุรินทร์ไม่รู้จริงๆค่ะว่ามีที่ไหนเป็นยาขายยาแผนไทยบ้าง
15: ถ้าผมแล้วผมต้องไปรักษากับคุณหมอได้ไหมหรือยังไง
13: รักษามาได้แต่อยู่ต้องสุรินทร์เนี่ยจะมากรุงเทพได้ไหมล่ะ
15: อ๋อบางทีผมก็ไปอยู่บ่อยๆครับเพราะว่าบางทีผมไปธุระไปเอาของที่ชลบุรีที่กรุงเทพครับ
13: อ๋อโอเคงั้นก็แวะมาได้ค่ะทุกวันอังคารเป็นสาธารณกุศล
15: ต่อ
13: มาเจอ
15: กัน
13: สักครั้งนึงก่อนอยู่เพชรเกษม68ค่ะ
15: เพชรเกษม
13: 68เข้าไปประมาณ2กิโลหาแยกที่44ซอยเพชรเกษม68บางแคนะคะหาแยกที่44
15: ติดต่อเบอร์โทรติดต่อไปไหมฮะ
13: เบอร์โทรติดต่อจะถามเส้นทางใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับ
13: 089
15: 089ครับ
13: 923
15: 923
13: 32
15: 32
13: 35
15: 35คือตอนนี้ผมเวลาหายใจอ่ะมันมีเหมือนแบบเต็มหะอยู่ข้างในลำคอเนี่ยครับในช่วงอกอ่ะ
13: จ้ะ
15: เวลาแบบหายใจขาดๆเงี้ยมันต้องพ่นยาแต่มันก็ไม่หายอ่ะ
13: แล้วคุณเจี๊ยบรู้จักต้นชะพูไหม
15: ไม่รู้จักต้นอะไรนะ
13: ชาพู
15: ชาพู
13: อีไลเลอร์อ่ะผักอีไลเลอร
15: ์อ๋อที่เป็นใบเขียวๆที่เขาขายกับไอ้พวกยำแหนมอะไรนี่มั้ย
13: ยำแหนมเมี่ยงคำอ่ะ
15: เมี่ยงคำเหรอผักอีเลอร์ใช่ไหมครับผมไม่เคยรู้จักจะลองไปหาดูครับ
2: อาจารย์อยู่ไหมครับ
13: ต้นที่มียังอยู่ค่ะ
15: ครับผม
13: ฮัลโหล
2: ครับเชิญครับ
13: เอาต้นที่มีลูกอะค่ะเอาเขาที่มันมีลูกอะแล้วก็ถอนขึ้นมาทั้งใบทั้งลูกทั้งต้นทั้งก้านเอามาให้หมดเลยล้างให้สะอาดค่ะเอามาสัก 2-3 ต้นแล้วก็ต้มกับน้ํา 1.5 ลิตร
15: ครับ
13: น้ําลิตรครึ่งต้มไปให้เหลือครึ่งให้เหลือ1ลิตรเก็บเข้าตู้เย็นไปเลยเก็บเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็แบ่งดื่มครั้งละครึ่งแก้ว
15: ครับ
13: ตอนเช้า
15: ตอนเช้านะครับ
13: ตอนเช้าตั้งแต่ 6:00 นไม่เกิน 10:00 นเวลาไหนตอนไหนก็ได้ขอเป็น6โมงไม่เกิน10โมงก็คือเลข6ไม่เกินเลข10ถ้าเช้าลืมกินมากินตอนหัวค่ำก็ได้ก็คือ6โมงเย็นไม่เกิน4ทุ่ม
15: ครับ
13: เลือกเอาเวลาเดียวมันจะช่วยขับเสมหะออกทวารได้ดีเพิ่มขึ้น
15: ครับผม
13: ค่ะแล้วก็ค่อยมาเจอกันอันนี้ก
15: ็สอบถามเพิ่มเติมครับคุณหมอปกติฮอร์โมนนี้เราก็รักษาหายอยู่ใช่ไหม
13: รักษาหายแต่ว่าปัญหาของคุณเจี๊ยบอ่ะมันเกิดขึ้นระหว่างอายุมากขึ้นแล้วก็ได้บางคนเป็นตั้งแต่เด็กแต่มันมีปัญหาก็คือพวกสารก่อภูมิแพ้สิ่งระคายเคืองสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยสูบปะล่ะ
15: ผมไม่สูบบุหรี่ครับแต่ผมเคยเป็นภูมิแพ้แบบว่าเป็นหนักเลยผมไปทำงานต่างประเทศแล้วแพ้เกสรดอกไม้อะไรเงี้ยครับ
13: โอเค
15: แล้วทีนี้ก็กลับมาบ้านเรามันหายแล้วอยู่ดีๆมาเป็นหอผืดว่าต้องจะเป็นได้2ปีคร
13: ับก็แสดงว่าเราต้องเจออะไรที่เป็นสารกระตุ้นนะให้เกิดอาการภูมิแพ้ลองสังเกตรอบตัวให้ดีถ้าเราออกมานอกบ้านแล้วเราเป็นที่เราแพ้อยู่นอกบ้านแต่ถ้าเราเข้าบ้านแล้วเราเป็นไอ้ที่เราแพ้อยู่ในบ้านเรา
15: โอเคคร
13: ับ ลองสังเกตดู
15: ครับครับจ้ะเดี๋ยวยังไงผมจะหาเวลาเข้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปได
13: ้
15: แ
13: ฟนได้เลยค่ะคุณเจี๊ยบได้เลย
15: ครับครับขอบคุณมากครับผม
13: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณเจี๊ยบครับครับสวัสดีครับนะครับก็อยู่สุรินทร์แต่ก็ถ้ามีเวลาเข้ามาเจอกับอาจารย์เลยเนี่ยก็จะดียิ่งกว่านะครับมาเจอกันตัวจริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์
13: เจอดีกว่า
2: ค่
13: ะเจอดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ฟังเสียงได้ฟังหัวใจฟังเสียงปอดได้ดูเปลือกตาดูเล็บดูฟันได้วัดความดันได้อะไรสารพัดสักประวัติมันก็ปลอดภัยกว่าที่จะกินยาเพราะยาเชิงเดี่ยวเนี่ยมันกินได้ในระยะนึงเท่านั้นเองค่ะแต่ยาเชิงตำรับเนี่ยมันกินได้ในระยะพออาการดีขึ้นแล้วเราก็เลิกยาเชิงตำรับมันมีตัวยารักษาแล้วก็ตัวยาเอาเข้าแล้วเอาออกด้วยแต่บางทียาเชิงเดี่ยวมันค้างค่ะไม่มีตัวยาเอาออกต้องคอยระมัดระวัง
2: นะครับมีสายมาอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะคุณวันชัย
2: สวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: คุณอะไรครับจากไหนครับ
16: สวัสดีค่ะจากชาเชิงเซาค่ะ
2: ครับผมเชิญครับ
16: จะถามคุณหมอว่าฉันเป็นไอ้กระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกมันถามเป็นเหรียญเส้นประสาทแล้วทีนี้หมอโรงพยาบาลก็ส่งไปทำกายภาพ แล้วไปทำแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นแต่มันก็ยังปวดขาปวดเส้นปวดน่องเนี่ยเวลาเดินแล้วประมาณ100เมตร200เมตรต้องหยุดพักนั่งนั่งก่อนสักพักถึงจะเดินได้ใหม่แล้วหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลอ่ะฉันก็ไปนวดแล้วเขาหนักเขาให้ไปสักน้ำมันเขาบอกว่าสักแล้วมันจะหายปวดดีขึ้นจะถามคุณหมอว่าช่วยได้ไหมคะ
13: คือการสักน้ำมันเขาเรียกการสักยาค่ะเขาก็เอาน้ำมันตัวนั้นเป็นยาชนิดนึงเหมือนกันแต่เขาเอาเข็มอะค่ะเข็มเหมือนเราสักยันอะจะจุ่มน้ำมันลงไปแล้วก็สักขึ้นไปตรงบริเวณที่เรามีอาการแต่อาการที่เราปวดร้าวลงขาเนี่ยมันเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวนะคะมันต้องไปดูว่าเขาจะสักที่ไหน
16: เขาสักมาเที่ยวแล้วอะสักให้ฉันมาเที่ยวแล้วแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นอะทีนี้เขานัดให้ไปสักพรุ่งนี้อีกเที่ยวนึงแล้วจะถามคุณหมอว่าสักบริเวณที่ปวดที่ขาที่น่องอะแล้วก็
13: คือจะบอกก่อนนะคุณคืออย่างที่บอกอะว่าเรามีอาการจับหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วมีอาการปวดร้าวลงขาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นต้นเหตุหรือต้นตอที่ทำให้เราเกิดเหตุนั้นน่ะมันมาจากกระดูกสันหลังส่วนเอวกระดูกสันหลังส่วนเอวที่มันหนีบทับเส้นประสาทมันก็เลยเสียวร้าวชาลงขาการไปสักที่ขาจึงไปสักที่ปลายทางหรือไปดูที่ปลายทางไม่ได้กลับไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่การกายภาพไปพบคุณหมออาจใช้น้ำหนักอะไรพวกนี้ช่วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าแล้วก็ใช้ตัวพยุงหลังช่วยมันก็จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นส่วนเอวอะค่ะมันค่อยๆเบาบางลง
16: แต่เขาบอกว่าสักแล้วมันก็จะดีขึ้นหมอนเอกระดูกทับเส้นก็จะหายเขาบอก
13: แล้ว
16: หมอแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลนะ
13: แล้วเขาสักที่โรงพยาบาลหรือเขาสักที่บ้านเขา
16: สักที่โรงพยาบาลจ้ะ
13: แล้วโรงพยาบาลให้สักด้วย
16: โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะ
13: จ้ะแล้วสักแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะ
16: ก็มันก็ไม่ค่อยชั่วเท่าไหร่เลยแล้วพรุ่งนี้เขานัดให้ไปสักใหม่เนี่ย
13: ก็บอกกับเขาว่าเราไม่ดีขึ้นแต่เรื่องเหตุของเราอ่ะจากหลังนะ
16: แต่ตอนนี้ฉันไปทำกายภาพอยู่ประจำนะเวลาไปดึงหลังที่ก็ใช้ไฟฟ้าดึงอ่ะมันก็ไม่ปวดแล้วนะมันก็ไม่ปวดลงน่องลงขาแล้ว
13: ก็ดีไง
16: ตอนแรก
13: เราไปเป็นหนทางที่ถูก
16: ตอนแรกๆที่ไปทำอ่ะมันปวดมากเลยลงขาแต่ที่นี่ไปทำกายภาพมันไม่ปวดแล้วแล้วต้นเหตุมันจะหมอนรองกระดูกมันจะใช่หรือเปล่า
13: ก็ต้นเหตุมันมาจากหมอนรองกระดูกไงเขาถึงได้หลังเราได้พอถูกดึงเข้าไปที่มันหนีบทับเส้นประสาทมันก็ถูกง้างออกเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เราใส่เสื้อประคองหลังด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เราเกิดอาการเช่นก้มเงยยกของหนักบิดเอี้ยวตัวหรือแม้กระทั่งการนอนก็ต้องคอยระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดูกหลังมันกดทับเอาเส้นประสาทอีกพอกดทับอีกมันก็ลงขาอีก
16: คุณหมอมันเหมือนกับเส้นใต้ขาใต้ขาพับข้อเข่ามันเส้นมันตึงแบบ
13: อันนั้นมีปัญหาเรื่องข้อเข่าด้วยแล้วก็การนวดคลายใต้พักเข่ามันก็ช่วยลดอาการได้แต่ยังไงการกายภาพต้องกายภาพตามที่หมอนัดทุกครั้งไปนะคะแต่การนวดคลายบริเวณเข่าใต้พักเข่าเนี่ยมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อมันก็ทำให้เราเบาบางเรื่องของอาการใต้พักเข่าเท่านั้นเองค่ะ
16: มันเหมือนกับ
13: ใช้เล่นหลักเอ็นมันได้นะ
16: เส้นเอ็นมันจะปีนกันเป็นไปได้ไหมคุณหมอ
13: มันก็ปวดเส้นใต้เข่าก็ใช่ค่ะมันข้อพับเข่าค่ะมันเป็นเรื่องของเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อหมอแผนไทยเขาก็จะช่วยนวดช่วยได้ค่ะ
16: ฉันก็รักษามาสารพัดแล้วนะ
13: จ่าย
16: เถาวันเปียงกินแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเถาวันเปียงเถาวันเอ็นอ่อนที่เขามีขายเป็นแคปซูล
13: เถาวันเปียง
16: อ่านตัวยอนะ
13: เถาวันเปียงมันคลายกล้ามเนื้อค่ะแต่ว่าเถาวันเปียงไม่ได้ลดภาระเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาท
16: อ๋อจ่าขอบคุณค่ะมา
2: ขอบคุณครับ
13: ขอบคุณค่ะ
16: เดี๋ยวไอ้ตะกี้คนที่เป็นหอบหืดอ่ะมันมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าให้สูดหายใจลึกๆวันนึงเป็น100ทีอ่ะสูดแล้วก็เบ่งให้แบบปอดมันขยายอ่ะแล้วก็ค่อยผ่อนออก
13: ค่ะ
16: เขาบอกทำแล้วมันจะดีขึ้นหายเขาบอกหายใจจะโล่งดูว่าปอดมันขยายหลอดลมขยาย
13: ก็เป็นการบริหารปอดอย่างนึงที่ดีค่ะ
16: เขาบอกให้สูดหายใจลึกๆวันนึงทำทุกวันเลยนะ วันนึง20 30ที100ทีก็ได้สูดแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ค่อยผ่อนออกแล้ว
13: ค่ะ
16: หอบผืดอ่ะอาการหอบผืดมันจะดีขึ้นจะหาย
13: ค่ะดีค่ะ
16: ตรงที่เป็นจ้ะ
2: ขอบคุณครับ
16: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณมากครับ
13: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: นะครับแหมมีฝากความรู้ไว้ด้วยนะฮะเรื่องของหอบหืดช่วงท้ายครับอาจารย์ครับฝากไว้สักเล็กน้อยเรื่องของโรคกับน้ำท่วมช่วงนี้ครับอาจารย
13: ์ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นค่ะเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ความวิตกกังวลเพราะความวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้ความดันขึ้นเบาหวานก็ขึ้นไปด้วยทำใจให้สบายนะคะรู้เลยว่าสบายยากแต่มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็หลังน้ำลดก็ระวังการลื่นหกล้มด้วยนะคะแล้วก็ความชื้นต่างๆพยายามทำความสะอาดให้ดีก็ดูแลก็ขอให้สุขภาพดีกับทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีพรุ่งนี้ก็ยังเปิดรอรับคนไข้ที่เพชรเกษม68ตามที่คนไข้นัดนะคะก็มีหมอไปสำรองรออยู่ที่นั่นค่ะ
2: แต่ไม่ได้เปิดวอล์กอินใช่ไหมครับอาจารย์
13: ถ้าล็อกอินมาแล้วก็รักษาค่ะ
2: นะครับยังคงเปิดปกตินะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
13: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
2: ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเราในตลอด1ชั่วโมงในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ก็เป็นพิเศษกันสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของน้ำท่วมท่านผู้ฟังพบกันกับอาจารย์ได้อีกครั้งในวันจันทร์หน้าส่วนพรุ่งนี้ผมเองก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
17: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
23: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
24: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
23: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
19: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาด ย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา 10:00 นระดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7 เมตร 21 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15 เซนติเมตรภายใน1 ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68 เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
19: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตามปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不能换啊，阿姆萨，阿姆，李叔，多次的话不老啊，阿姆李叔，我把家公我把伢他进买啊，สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ไงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์ดูจ้าไงเอาลิสงุดมองเพื่อไงยี่เวลาเห็นยี่เพื่อนาทีเนี่ยว่าเนี่ยหนาเนี่ยสังไงไหนๆเพื่อชมมุขว่าเนี่ยเจ้ามุติความดูไงทีมุลงมันจะคือหนีมุขว่าเนี่ยสามมุ่งไงทีมุรดมองมันจะหนีมุขว่าเนี่ยสามมุ่งมองเพื่อที่อาบาที่ถิ่นมาซาดวงไงเด็กกูหาสังอ่ะไอ้เบอร์ชื่อฮาร์ดูแล้วงูมันยังหนีมุขวันยี่สามมาลีมุขวันยี่หัวมุขวันที่ใจยังงอไงช่วงอ่ะอาทิตย์วันริสงูนั่นนั่นนั่นมาไงตื่นนั่นเบอร์คือยังคือหนีการที่จะไงยุติการเรียกว่าระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความทีงูมันยังไงทิศตัวลีเฮียสิทธิ์ชัวจวนยาดูหลังอ่ะว่ายี่ระบบเบอร์ระบบเอเอ็มอ่ะที่ถึงกลางก็เป็นอย่างคือทาวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตไงทำไมคือแน่ๆติควาติมุลาติควาติเรียนตัวอย่างง้อไงช่องในเมื่อถึงยิ่งง้อเป็นอย่างคือไงเอาลิซูอาบังเป็นอย่างคือไงนี่เป็นยังไงคือเฮฮะเฮฮะเฮฮะสกุลยังไงนี่เป็นยังไงคืออาหมูเนี่ยช่องไงยี่คนยี่ตัวยี่จุดสกุลไงอะไรแบบว่าท้ายอาบังมันยังคือกูหาากูหาหนีจีเหงิงสักหนึ่งแบบคือหนีจีกูหนีวันยังแบบคือสาธุหนีแต่ที่หนีเนี่ยแบบคืออาบังเชื่อว่าแบบคืออาบังยิ่งชิดมาดูแลงานสหดูแลงานที่บางมันยังเชื่อความงานที่ที่หนีเนี่ยแบบคืออาบังทำมาเชื่อแบบคือที่สหดูแลงานคืองานมาคือทำไม่ได้งานที่ว่าโครงการไทยช่วยไทยงานที่รัฐบาลสุดซื่อเอาลิซเบอร์มังอ่ะเอามาสับเบอร์ยารัฐบาลเอาละทีที่อาบาหนีมาที่ต่อสิงอ่ะอาทิตย์วันยาที่อาบาทำมาบุเรงโอ้เป็นยังไงเชื่อฮาดูแล้วมันยังคือเชื่อฮาที่เนี่ยควายง่ะเชื่อฮาเชื่อหวานเนี่ยเชื่อมาคือทำเป็นเด็กกันกว่าโว้ยแอดกระเป๋าตาจีเนี่ยคือกดยืนจังสิทธิ์เลยว่างอ่ะมาพอมากุยงโอ้เป็นยังไงทำมาคือเชื่อหวานเนี่ยพอกุยเป็นยังไงโนอยู่บนนองอ่ะนสเกมันนาชกว่างอ่ะแต่แบบคืออาจจะมาแจ้งเตือนยังไงอันแบบคือกู้หางว่ามันยังไงนี่มันแบบคือหยิบซื้อเห็นหยิบซื้อกู้หยิบสัตว์สิ่งอะไรที่สั่งยังแบบคืออาบัตมาชิ่งยังคืออาบัยชิ่งมาดูหลงงานแบบคือทำไม่ดีอ่ะอาบัยมาคนเดียวไม่เคยจิตตุบัติเรียกกับบ้านชกว่างอ่ะมาญาจิตตุบัติกับบ้านพอสบายคืออาบัติมาคือยังไหวแค่บาทที่ว่างอ่ะจะมาถึงช่วงมันยังไงวัวชาวไร่ปีมาแจ้งเตือนที่ช่วงงานหามาสับเบอร์เอาโครงการไทยช่วยไทยหรืองอที่ยังโครงการสวัสดิการคือที่ช่วยดวงงานมันยังคือมาคือแจ้งสมองมาคือมีชีวิตที่ดีปีมาประกาศจ้างงานหามาสับเบอร์เราโชว์มาคือยังไงที่งอหนึ่งเจ้าหน้าที่โครงการมาดักกว่าชีวิตเป็นยังไงนี่แหละคือติดต่อฝรั่งมาคือจวักนะที่ยังแรกว่าจมหายสู่ฝรั่งมาคือจงนะที่ยังคือแรกว่าอีแช่ความยังที่เลยแบลามาเฮงไงที่เลยบอกว่าจุลามาเฮงจวงไงยาจุลามางูมันยังไงเอาเวลากว่าอีโครงการมาชาการเป็นยังไงเอามาสันนั่นมาคือปัญหาจบเป็นไงพี่ว่าที่สีพัดจิตจงมันยังไงที่มาคือกุหลาบน้ำแบบยังไงมาคือถ่ายจุดงานมันยังยาเจ้าหน้าที่ที่สมัครงานมาคือกลุ่มมิชาชีพไงเอาเวลาทุกฝรั่งยังคือนี่แหละที่เลยยี่สิบในกุยยะที่เลยสมัยยะที่กระโดดมันยังคือโนกดยิงงานที่ยิงมันหน้าเป็นยังไงโนเอกสารข้อมูลส่วนตัวที่ลีที่เพิ่มเติมที่ลีส่วนฝรั่งเป็นยังไงว่าเออทุกฝรั่งอ่ะปีขวานาที่เชฟปัจจุบันเป็นเอออันบางเออทัชจุดสังหารเป็นยังเออกลุ่มมิชชั่นจริงอ่ะ 100% อ่ะทำไมยากที่ลีทายี่ผิวที่ลีแจ้งตัวฝรั่งอ่ะเอามาใส่บริษัทเชฟจวงอ่ะเอามาเออแจ้งจำมึงอ่ะที่ยังไงเชฟของกันทำมาแต่เชฟจะมาปีมาเออที่สตาร์จิชไงเอตบางก็ไม่ยากที่จะกรมอุตุนิยมวิทยาที่เหมือนตะบัวกุญิสุแต่ยิสุงานมาคือยาแจ้งเตฟละ13จังหวัดงานมาคือสุสะกลางไงสุสะจังหวัดงานมาคือวัดที่พื้นที่ธรรมจักรสูงก็ไม่ยากคืองานมาคือแต่ยาฝาละจำโม่ไปชิงงานยิ่งวิถีกับไปที่พื้นที่ไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานนี่คือจังหวัดเชียงใหม่นี่คือจังหวัดตราดไงอันนี้คือจังหวัดนครสวรรค์ไงอันนี้คือจังหวัดอุทัยธานีบ้างไงอันที่คือจังหวัด
กาญจนบุรีไงอันที่นี่คือจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีไงอันที่นี่คือจังหวัดนครนายกอันที่นี่คือจังหวัดชลบุรีไงอันที่นี่คือที่ติดกับจังหวัดระยองไงอันที่นี่คือจังหวัดจันทบุรีอันที่นี่คือจังหวัดตรังไงอีกทั้งหมดนี่คือ13จังหวัดไงยาคือแจ้งตัวฝรั่งไงนี่เมจีสแนเสียงชงไงมาคืออะไรยิ่งยิ่งสง่าเอาเทพื้นที่มาจัดส่งไปยังงานมาเฮกว่ายึดข่าวสารไงทะยานหน่วยงานยึดเพจที่เชื่อเฮติตาละงานปีว่าอะไรตัวพื้นที่ต้นมหาก็พันเลี้ยงงูไปยังเฮสุติปากกาเจนตัวอย่างอ่ะเอามือสั่งมาจอพื้นที่ที่ภาคกลางตัวอย่างไงที่ขึ้นไหนมันยังคือกรุงเทพมหานครงานเฮมาสั่งเฮอยากคือยาวชงไงอันที่เฮพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วไงอันที่จังหวัดพิษบูรณ์ไงอันที่เฮจังหวัดนครสวรรค์อันที่เฮจังหวัดอุทัยธานีไงอันที่เฮจังหวัดสิงห์บุรีไงอันที่เฮจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีไงอันที่เฮจังหวัดนครศรีอยุธยาไงอันที่เฮจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไงอันที่เฮจังหวัดตราดไงอันที่เฮจังหวัดสุรินทร์ไงมาเฮเอามาสาธิตอัญญาติเดียคืออยู่อย่างมั่งไงอาทิตย์บ้างมันยังไงอาชมไม่ใช่ไงนะที่พื้นที่นมัจจสิบังไงอามาเฮตัญญาจำมือฝาด้านบางงานเปียกว่าเมืองห้าคือพาเลี้ยงงูมันยังไงมาเฮอาเดียวอาจิลุกฟิกจัสโซงานวายุบัจัสโซงานมาเฮตัญญาฝาร่างงานจำเปียกว่าเมืองห้านิสันยิงานิสันลิงวะเฮพาเลี้ยงงูมันยังเฮอาจักคือมีอาเปเฮงานจ้าอาจิลุกฟิกเฮอาจจะจำมังงานที่วายุบัคนิสัสส์จะลามาดินสลายมังงานแล้วพิชิกวยลามาทิลิกินาบดึงอาบะเฮอาบะที่พันหรือบะเฮงาไม่ห้องสองจีเชื่อมันกันยังครับว่าชอบว่าก็จะงามาเฮที่เนี่ยจำมือฝาตาไปเฉยงาที่เนี่ยครับก็จะมาเฮว่าติดตามข่าวสารอะไรยากยิปเพ็ดไงกรมอุตุนิยมวิทยาครับเฮเจนติไรยังไงอาบะติดตามแล้วเฉยงาที่มาที่เชียงงูไม่ยังเฮที่ถิ่มมางานมาเฮที่ยากระทรวงสาธารณสุขไงมาเฮถึงมาที่ได้แนะนำที่ได้แจ้งเตือนฝรั่งอ่ะเมื่อฮาริจังโง่เป็นยังไงเอาที่ผู้สูงอายุไงเอาชมหมดนะเอาชมหมดที่เป็นบ้าเหอปีควานัวฮักเขิดว่าเอาอิสุมาตุยาเอากระปาจยามันก็ใช่เหอเอาฮอนน่าเยอะไงอะไรตัวเยอะเหอเมื่อฮาริบ้าเหอว่าไอ้พื้นว่าไงมีชาวอจะผ่านเลงโง่เป็นยังเหอจิตเหลือชิงแกไอ้บ้าเหอเอาชมหมดจะกุยเชียงไงที่ขาแบนี่ขาเชื่อเหออัตยาจำโม่บุรุษไงปีควาพันลุยงโง่ไม่ยังงอซึ่งเลยพันลุยไม่ยังเฮอาวุธสมุนยังเฮงาจ้ากว่าตัดแทนถ้าตัดแทนไปยังเฮอาขึ้นยาอันตรายแย่ไปชิงงานย่าเนื่องในพลังบ้างงาเมืองฮาริจะเบอร์เดียวชินีว่าชินีอาจจะผ่านเลยไปเฮกว่าตะกื้อมาซึ่งเดือดมาเฮมาเฮทีเดียวควันดิไปชิงงานมีมาถึงมางโง่ไม่ยังเฮอาลิตัวพื้นที่อาลิตัวเมืองฮาริอาจจะผังไปเฮอาวุธมุดสาวันยิ่งดีทำวาสัยไงดิฉิงาที่กักกันยิ่งไปชิงงานที่ถึงกางงบไม่ยาวกูเจอเดมแบงก์อะไรตัวเยอะเปียกว่าหัวเดมคุณแบงก์ว่าสุยคือมีสุยแล้วพยานรู้จักอ่ะมาเห็นยันที่ลิชเช่เสียไปสิงห์คือยังจบก็คือมหาลิจงไม่ยังอ่ะกับปากกับเมียมาดูมาคือข้าสิงห์เจ้ากับปากกับเมียคือน้อยสมมติพอดีไปคือตามิชาหัวจะพันไปคือซื้อไปคือพันเรื่องเนี่ยคืออ่ะสมมติเนี่ยคือฉาบาสิงห์เจ้าแต่ไปกินไปคือเจ้าคุยยาจีวางหัวเจ้าขึ้นหนามาคือตีลิกินง่ายไปคือผู้สูงอายุไงสมมติบางคนจะเหอะบางคนจะเนี่ยจะหมอบ้างอ่ะตอนนี้ครับฮีคุณแนวที่รู้ไงว่าจะดูว่าจะเออเหอะผ่านเรื่องงบไปยังไงบางคนทำไม่ได้ไงที่จะช่วยเชื่อไงจะสมมติพอจงไปยังไงจะว่าจะกูได้ช่วยยี่ไปเหอะลุยไปเหอะบางคนจะเหอะก็เนี่ยอันตรายอย่างง่ายอย่างที่นี่แนะนำพลังงานมหันต์ที่จะไปเหอะสมมติไปบางคนไงว่าเรื่องก็จะเหอะจะเหอะตอนนี้จะหมอบ้างไงบ้านเราไปเรียกชินีว่าชินีโซอาจจะผ่าบางกว่าคืองอมิใช่จะผ่าบางคนชิมที่มาดื่มไปเหอะมาดื่มเลยเฉยง่ายที่มาเหอะอาจจะมาวุ้นตั้งอ่ะเอาไปคว้าวิญญาชั่วโมงพอจะไปเหอะที่เลยวิญญาณกุดดื่มอ่ะที่มาเหอะที่มาเรื่องอะไรอย่างอ่ะอาทิตย์แรกไม่ใช่ช่วงง่ะเอามาสาแล้วละเหอะมากกว่าที่คว้าเชื่อฟัวง่ะอย่าไปเหอะโอ้ลิสโซดอไม่สวยบ้างอ่ะดอเชื่อนะถ้าพูดจะสัวว่าจีมันกว่ากว่าละเมื่อถึงวันจบไปไงยี่คือยี่มีมีดีตรงอ่ะแบบคือวันยี่คืออารมณ์มากกว่าเสียแบบคืออาการจะมันเป็นตัวยี่คืออาจีที่ถูกมากกว่าไงว่าคืออิฉันนายยี่คืออะไรยี่ทำมังไงนั่นนายยี่เฉพาะไง

Siapa pa bo sita magwa to fola ji magwa ti fola su nge no no mu ban 48 nge jong wat ta bo ja su da ke bu mga ama sa bo nga i we lai ji he ku la da nga a ti ba ngo ma nyang wa sha wa ta ma ti ti ni ma nga pi ma sha nga ama sa ria koromo su go ji lo ko ma nya he 4จังหวัดมหาญาติหน่วยงานราชการที่เรียกวันหยุดพิเศษที่เรียกหนังไม่ใช่ไง你只黑你欢迎你只姑娘啊ที่กูหาคนเดียวไงยี่คนยี่ตัวเนี้ยสุดสุดกูคงไงที่ย่าวันหยุดราชการพิเศษงบมันยังไงพื้นที่เนี้ยที่กรุงเทพมหานครติดกันอ่ะอันที่ยังเฮจังหวัดนนทบุรีไงอันที่ยังเฮจังหวัดปทุมธานีอันที่ยังเฮจังหวัดสมุทรปราการไงเอาสิพูดตรงไม่ยังเฮทำไมเฮว่าพื้นที่ยังเฮมาสักเฮอย่างที่เรียกคือเจียพูดตรงไงอย่าราชบัณฑิตหน่วยงานราชการที่เรียกลิงยี่ที่ยี่สิเหงี่ขวัญยิ่งยี่สิกุยี่สิลีวันอยู่ที่เรียกแบบเฉยเฉยของไงทำไมเฮถึงมาปีมาช่างงามทำไมถึงช่างโง่ไม่ยังเฮที่มากันมาญาติกระทรวงสาธารณสุขที่มาในฝรั่งอ่ะปีขวาปีขวาพื้นที่ว่าก็อาจจะจังงอมาญาอาจจะช่วยเหลือกันยังงอมาญาไงโลคุณแม่แบงก์หิ้งคุณหิ้งเมืองไงมาโลมาจากที่ไหนงอมาญาเหรอทุกที่เลยกับกุญญ์กับเชียงไม่ใช่ไงอาจจะช่วยเหลือกันยังงอมาญาที่ว่าสัตว์มีพิษไงเดี๋ยวบอกฟูฟูจีตะขางอเนี่ยคือแมนบอกไงที่สเปเฮตงอไอ้ที่ซาดมาคืออาจจะช่วยกันยังไม่เห็นไงที่ว่าลูกคนนี้ดีจำมาคือจ้าบุรุษไงอาทิตย์แรกไม่ยังชอบไงอาจจะช่วยก็ไม่ยังเห็นไงเอาหุ่นยิ่งก็เลยก็จำแบบอันนี้ต้องแบงก์ลูกคนนี้แบงก์เอาลูกมาจากที่ไหนมาช่วยกันเห็นไงอาทิตย์ที่เราคุยกันเช่นนี้ไม่ชอบไงถ้ามันยังเห็นก็ยังอันตรายไงฉันพูดไปคืออาจจะช่วยกันยังไม่เห็นไงยี่ห้อว่าลูกคนนี้ดีจำไปจ้าว่าลูกจะเข้าล็อกขู่คือไงมาคืออันตรายยังไงยังคดีในแนวพลังงานบ้างครับที่พื้นที่ว่าน้ำท่วมกวาดตะโพจังมันยังไงผิวขาวโลอาจจะดีบ้างไงวิญญาณคุยมีไงอาจจะช่วยได้บ้างไงบางทีเลยอาจจะเลยก็ตุยง่ะวิญญาณคุณแบบไอ้ตากวนแบงก์ว่าจะจะมาสร้างกวนงอโลว่าหึงแบงก์อะไรมาคือจะเทติเลยเชื่อแบงก์อะไรยังเทติในแนวพลังงานอาทิตย์แบงก์มันยังไงชอบรับผิดมากมาคืออาทิตย์เลยจงอ่ะอาทิตย์ไปจะคือที่จะความมูลหลักความงานในไหนบ้างคือสมมติว่าเนี่ยเจมส์ถูกความดวงอ่ะที่มูลแล้วไม่ยังคืออ่ะนี่มูลความเนี่ยสามมูลอ่ะนาทีเนี่ยความเนี่ยคือนานเนี่ยซึ่งอ่ะอวบรีซึ่งประกาศกฎบัตรจิ้นหมายอ่ะสถานีวิทยุงานกระจายสี่อย่างแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจังอ่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามไงกรมประชาสัมพันธ์วัดดุจังอ่ะแต่มาคือนาทีเนี่ยความเนี่ยนานเนี่ยซึ่งอ่ะวัชกุฎาวิทยุพนันจะส่วนใหญ่ทั้งหลายส่วนที่สุดก็คือประมงไงข้อความสวัสดีครับ

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
8: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นกุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 365
3: นับอะไรคะคุณ
2: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
3: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
2: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
4: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ1186ครับ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตังในช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้ช่วงของคุยสบายยามบ่ายค่ะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดมีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วยรุ่นที่69พุทธศักราช2569โดยโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาการปฏิบัติภารกิจของพนักงานอัยการและจัดให้มีบริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนโดยพนักงานอัยการค่ะจำนวนกว่า59ท่านด้วยกันนะคะในวันที่7ตุลาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดังนั้นพี่น้องประชาชนที่มีความสนอดถึงใจนะคะในเรื่องของการขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็ตามรวมไปถึงการจัดการมรดกด้วยซึ่งในวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงบ่ายค่ะทางด้านผู้ที่เข้าอบรมอัยการผู้ช่วยรุ่นที่69จะมีกิจกรรมให้คำปรึกษากฎหมายแก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการรับคำปรึกษาซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใครที่มีข้อสงสัยข้อซักถามหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันดังกล่าวนะคะจะมีพนักงานอัยการกว่า59ท่านด้วยกันที่

จะมีการฝึกปฏิบัติภารกิจค่ะของพนักงานอัยการในการให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยมีความจำเป็นที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีกรณีของอาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของการขอคำปรึกษาคำชี้แนะแนวทางหรือข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะท่านใดที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่หรืออยู่ในสถานการณ์ความจำเป็นที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะสามารถไปปรึกษากันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นข้อมูลจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะงานนี้เชื่อมั่นได้เลยว่าท่านใดที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยด้านกฎหมายสามารถที่จะพูดคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่นะคะด้วยเวลาที่จำกัดบ่ายโมงจนถึง4โมงค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยท่านใดที่สนใจจริงๆนะคะก็ลองลงปฏิทินไว้ตั้งนาฬิกาตั้งปฏิทินปลุกไว้เลยว่าวันนี้เราจะลืมไม่ได้นะคะแจงก็จะพยายามเน้นย้ำในทุกๆครั้งที่จัดรายการวิทยุเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญมากๆและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการปรึกษาเรื่องกฎหมายมันปรึกษาใครไปเรื่อยไม่ได้เผลอๆไปโดนหลอกเป็นเจอบุคลากรที่ไม่ใช่ตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบคำถามเราไม่ได้เราก็ยิ่งแย่เลยแบบนี้ไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังเนาะก็มาฝากกันในช่วงแรกนะคะวันนี้เจงอาจจะอยู่กับคุณผู้ฟังได้ไม่เต็มชั่วโมงนะคะแต่ว่าจะพยายามค่ะพยายามเปิดเพลงตามคำขอให้ได้ครบนะเรื่อยๆเลยนะคะขอกันเข้ามาทางออนไลน์ก็มีค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้เช่นเคยที่0532767993ค่ะวันนี้สถานการณ์ฝนของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายพื้นที่อำเภอฝนลงมาหนักเลยหลายคนพิมพ์มาบอกว่าพี่แจงเหมือนฟ้าโกรธใครก็ไม่รู้อ่ะถล่มลงมาแบบโอ้โหเหมือนฟ้าพิโรจน์นะคะซึ่งจริงแล้วก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งมาอยู่แล้วว่าพื้นที่ของภาคเหนือเราในช่วงนี้สัปดาห์นี้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์มีปริมาณฝนมากขึ้นโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทางนี้ก็ส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีค่ะไปถึงยังพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็ระยองด้วยส่งความปรารถนาดีขอให้ปลอดภัยขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วค่ะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะและอีกหนึ่งความเสียใจเราก็ได้สูญเสียศิลปินของวงทูนะคะพี่ต่องวงทูก็ได้ฝากผลงานไว้ให้พวกเราได้ติดตามถึงแม้ว่าตัวของพี่เขาอาจจะไม่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะเปิดเพลงของวงทูสักเพลงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับน้องแอนเจนกันต่อแล้วก็ในช่วงท้ายรายการแจนจะขออนุญาตฝากเพลงเพราะๆไว้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเพื่อไปเตรียมแซนบ่ายอีกงานหนึ่งเอาล่ะมาย้อนวานความคิดถึงเสียงของศิลปินสุดหล่อนะหล่อๆแบบเซอร์เลยนะคะเชื่อว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้เราคิดถึงพี่ต่องวงทูนะคะ

คุณผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้หวนคิดถึงความสดใสนะความแสนสนซุกซนของศิลปินนะคะในดวงใจของคุณผู้ฟังค่ะก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ในดวงใจให้กับแฟนๆโดยเฉพาะแฟนเพลงได้ติดตามกันนะคะก็ย้อนฟังได้ทุกเมื่อเลยถึงแม้ว่าศิลปินอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่เขาก็ยังฝากผลงานเพลงคุณภาพไว้นะคะไปกันที่อีกหนึ่งเพลงเก่าๆค่ะโทรศัพท์กันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะขอแค่ขอมีเธอของปุ๊กกี้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากไปฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาแล้วตกเป็นระลอกระลอกนะคะตกหนักอาทิตย์หนึ่งหายไป1อาทิตย์แล้วก็กลับมาหนักอีกทีนึงมาดูแลสุขภาพกันหน่อยดีกว่าค่ะกับเคล็ดลับดีๆที่ทางน้องแอนเจนนำมาฝากในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนนะคะดูแลร่างกายเมื่ออากาศเปลี่ยนค่ะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะเสื้อผ้าต้องแห้งนะคะหากเปียกควรรีบตากนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวให้แห้งไม่ใส่เสื้อผ้าชื้นนานๆค่ะป้องกันยุงลายสำรวจจุดน้ำขังนะคะเช่นกระถางต้นไม้จานรองกระถางและภาชนะต่างๆค่ะกินอาหารปรุงสุกใหม่ค่ะหน้าฝนนะคะควรระวังอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดรวมถึงอาหารที่เก็บไว้นานค่ะระวังโรคจากการลุยน้ำนะคะหลีกเลี่ยงน้ำขังหากจำเป็นควรใส่รองเท้าบูทนะคะแล้วก็หลังลุยน้ำเสร็จนะคะให้ทำความสะอาดเท้าหลังสัมผัสน้ำทันทีค่ะเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถนนลื่นก็ควรลดความเร็วและเพิ่มระยะห่างจากคันข้างหน้าค่ะดูแลบ้านให้แห้งสะอาดนะคะเปิดให้อากาศถ่ายเทลดความอับชื้นและเชื้อราเลือกสมุนไพรในมื้ออาหารเช่นขิงตะไคร้ขมิ้นกระเพรากระชายนะคะใช้เป็นส่วนประกอบอาหารตามปกติค่ะดูแลระบบทางเดินหายใจหากมีอาการไอจามหรือไม่สบายควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะสังเกตอาการผิดปกติหากมีไข้สูงอ่อนเพลียหายใจลำบากหรืออาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์ค่ะ
0: ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีไปถึงอย่างผู้ฟังทุกท่านทุกคนค่ะผ่านทางเสียงวิทยุแล้วก็เสียงเพลงนะคะในช่วงนี้ขอกันเข้ามาหลายผลงานเพลงค่ะต้องแจ้งจะอยู่ไม่จบรายการเดี๋ยวจะฝากรายการไว้กับน้องเอ็นเจนให้เปิดเพลงตามคำขอทั้งออนไลน์แล้วก็หลังไมค์ทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกเพลงนะคะทาง 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FM 98เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ AM 639กิโลเฮิรตซ์รับฟังกันได้ทั้ง4คลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือผ่านทางเว็บไซต์ PRDEE ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับในช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันบ้างดีกว่าขอกันเข้ามาทางออนไลน์เกลียดความบังเอิญและอีกหลายผลงานเพลงเดี๋ยวทยอยเปิดให้ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ลูกหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพทันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
8: นายพลกรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถชนในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ

0: เหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
1: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งเปลี่ยนจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อการทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: ไม่สงค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้บูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไลสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 365
3: นับอะไรคะคุณ
2: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
3: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
2: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ1186ครับ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด

0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

วิทยุภาคภาษาชนเผ่า AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชนเผ่าแห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้พร้อมสร้างอัตลักษณ์ชนเผ่าสู่สากล

0: การแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชนต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจสร้างค่านิยมใหม่สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตัวเองให้เขาได้สนุกกับกิจกรรมที่ชอบ
1: ว่างๆหนูก็ชอบเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อน
2: ชอบไปเตะฟุตบอลเพื่อนเยอะดี
3: เครียดหนูก็เล่นดนตรีค่ะ
4: ผมชอบรำโขนครับ
0: กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เยาวชนมีสังคมมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

Hola. Hola, no, no, no, no, no.

Hello.

su esencia más, quien tiene toda ella, su se tenga sin se quien no. Fae ni me son bua, son cien ni se la oja. Cuando ya más o lo fin. Tan cuando de fin quiere la yo ya, yo la he. Tía te tina hum si yo en hae ya me hae tu tan hon la hola e yo yo te hanga tai ka yo en Thánh tu vệ sạch chuẩn mẹ họ chi nhà xuân lâu khoa nà phun khoa pha lâu nhà già nâu vô lúa lê lê thơ phà ngà tín xe nhà khu lâu tiêu Tiểu lâu sẽ thị lộ tài Toàn phú lâu ô ô siêu Yeah, su vệ hòa ta Khá tu nhất diện này Ở tiền Phiên lâu sẽ phiền mà Chị sẽ có xuân ô ta Yeah Coi bé phiền Chị sẽ tao liền Lý lấy Nhẹ Tu lâu sẽ sinh à Lý ngà chẳng nhấn Ô Tiền Hai Nhà mẹ tu Thịnh Nó chọn Ê lấy Thì nào Nhìn hoa lâu thoại phụ nâu bài Thành tròn mê phụ quê bắt đầu nhẹ nhẹ Giảng lâu chiều xe lỡ chỉ nhìn tùng nhớ lâu ô giang có có vẻ thiên hồ ngà ở xe nhà phù hậu khu chiêu hà vẫn chơi thì nà hồ nhà xe ô phun thiên hồ vẻ nhà mà kiếm hai nhà hồ lại Yết chàng xiên ô tài Nói lỡ ô tê nô Có có vẻ thiên hù ngà Ôi bún nhất dở Nói lỡ chứ xin hà linh Yên lỡ ô bún Quê nhà mê xin ta Mấy lo như chiêu lâu Thì nào Đàn xe lâu phụ tài ô Ô tình Thiên hồn mê xe cho các chín già nhẹ Mê ô Tại tiểu lâu sẽ yên là xô Sẽ chán ô bùn
เตียนเซกานาเกียเสียนแหน่ซิโนซิตุลาซะคูนาตะวาตุคูลาโอเฟกิโซเวชินามาสจิจาแลเอเสปินจะก่อนาเย็นจิกเสียนโอฟินหันยาเนจิกตัวเสียนฟินเมื่อนายยศเสียแต่งอ่อนทาโลอยู่หันยาเนไม่แต่งอ่ะเจ้าหน้าเงี้ยเจ้าหลงการเจ้าหลงเจ้าจ้าหลงจ้าหลงเยอะจันเดเมยามาเพียรเย็นเย็นติวเราใจอยู่เราใจจีโลมาเคยเย็นเราเอโนอีจูอาเมะปักเกน่าจังอ่อนแอคุณเราอีปาโลจะปาโมเกนซุยเจนโอเซียนปาเกนะยังโยอาสินปานยะซุยไลเออยังอโลวะเซซีนโอจังแอมีนโอซิเพียงแค่เวเจียวเตงอาเหลือไรเงี้ยจ่ายเราอย่างอโลก็จ่ายเราจริงแต่ยังไรโอ้จังยันยันเนี่ยจัดที่มา

0: Giọt tuổi chẳng thể nào còn Su giãn chiến lệ Thánh chiếu trẻ yên hạ Su tổ bùa ô thông Yeah! Su ế thái
1: นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวงดีๆกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดหน้าตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙跟那王子太都踢脚啊到招

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
7: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงรอนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยอจงอีจงน่ะจึกตีนังจังสวดเล่าจวนนู้วันจันนู้ตีหนึ่งเก่าหยี่รู้จวดลินตู้หยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุญยังจั่วคลิงเร่เก่าย่างตู่จ้าคือกังนุ่นนัวหย่อนนั่งโฮปิกี้หย่อนย่างจัวเลียงเรเก่าหยี่ตู่จ้าคือกังปิกี้หย่อนเน่งย่องนัวหย่อนย่างจัวแหน่งยงมานดอกนัวกูมเบ้าหญ้าเส่งห่างรองซาจอกกันจอนตู่สู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลู่เส่งแจ้งใหม่ตวนจื้ออีจ่องหน้าจึกตี้นิ่งจังสวดเล่าวันได้นัวจะอยู่ถออีจ่องหน้าจึกตี้นิ่งจังสวดเล่ากึงกังลู่ชายห่างกังลู่นงยอจะหูเพจFacebook มาทอกวดปั้งกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูอ้วนช่องดาวจัวสวดเล่าคือปั้งชั้นกลางสุดต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อมานูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาสวดเล่าอยู่ลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองสู่จัวเถาเศร้ามาอ้นได้นัวเจกูโตมัวอีร่างลูจ้ากูย่อมีเสงลีร่างลูจ้ากูลุ่มใบหตาจื้อต่อก็เหล่าจะลูจอจัวไปสวดเล่าเตาหนงกงกี้รอใจตั้งเล่ามาส่วนซื้อนัวเจกูอยู่มัวอีร่างสู่สื่อจะลูถังคาจัวไปอีจงหนาสกุตีเน่งจังสวดเล่าเตาเป้าอ๋อมาจ้อหนูจื้อจ้อหนูจื้อปกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าเล่นหนัวฮาตาจ้อหนูจื้อกูยอดส่วนดอกกรมการแพทย์กูเตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตามั่วหยี่อย่างกั้งหม้อกืออันตรายกูย้อนสู่จอดเล่นยังลูหนอเอจ้อไปเสียงสวดแล้วกูจอดเล่นยังมาอยู่สู่เตาเจ๋งฟังตีท้ายยูทูเคงเจ้าเล่นหนัวเอสัตเล่ยัวลดความเสี่ยงกูอยู่ยัวเตาใจจ้อกั้งหม้อหนัวเนอร์มายอดส่วนเต่าตูนนายแพทย์สกันบุญนาคนิยอรองอธิบดีกรมการแพทย์กูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าซุนเต่าจ้อสถานการณ์กูเล่นยังยอปุหตายอมวดเล่นยังมันยอมวดผลจัวจ่อไปเส่งเลยสุขภาพดาวดาวอย่างห้าวิหตาเนื้อมวดจ่อกั้งหม้อกึนสู่จอดเลกาเล่นยังดาวลูหนอมันเนื้อมวดดาวดาวอย่างเนอยอเถากูมวดเล่นยังหล่อเจจอดเล่หอนหือกูยอลูยังจัวเต้ขอเช่ากูกาห้าหูมกวากีตันชอมาเถากูไปมุงเบาจัวจอดเล่นดาวมันเนื้อยอกากาห้าเนื้อมวดดาวดาวอย่างกั้งหม้อลูจัวดูจดเลยยังเด้อเอตังสื่อนัวยอดจัวจางตรวจแจ้งกรุงเทพมากูหาเจ๋งตั้งต่อมวดเลยยังดาวเต้าเห็นยอดจวนดักตรวจแจ้งกรุงเทพเอโยฮาตาไปจ่อหนาสึกที่เล่งจังมงทุกตือคือมงอวดลังหลัวลอสยอมมงอวดลังหนูยอดจัวจางตรวจแจ้งกรุงเทพมาไม่กูใช้หัวไม่ถูกเข่งฮะอ๋อเอยอดได้เถ่าคือเต้าใจกั้งมอดเลยนวดใหญ่ยอดจุดเต้ามั่งมงชาจะกูชั่วปั้วช้อจอเจเล่นดาวเนอวิหตามั่วนันดาวอย่างกังมอกึนสุดจดเลขการลูกห้าเอโยมั่วเล่าอย่างกังมอกือยัวเตาเจ๋งฟังเจ้าเลยหนัวอย่างที่อียอดจอกังมอกือจอกั้งหม้อข้าวถั่วอ๋อมาจื้อหาจอกั้งหม้อข้าวถั่วไข้หวัดใหญ่รอซื้อยอดจอโควิดเก่าจั่วปอดบวมหม้อมาอยู่เตาเจ๋งฟางตัวรองห้าอยู่เตาเจ๋งฟางจอกั้งหม้อระบบทางเดินอาหารซื้อเล่ลับปลั้งอ๋อลับปลั้งทอบปลั้งรอซื้อยอดจออาหารเป็นพิษห้าจอกั้งหม้อผู้หัวจอกั้งหม้อโรคบิดนัวเนอมาอยู่สุดเตาเจ๋งฟางตัวรองอย่างที่เป้ยยอดจอกังม้อจั่วอยู่เตาเจียงฟังตัวรองห้าจอกังม้ออย่างที่เปล่ายอดจอกังม้อคือโรคน้ำกัดเท้าหนอจอดเล่นในลูกตุกัวเตาเนอร์เออวัวจัวเนื้ออวจอเชื้อราจัวจัวเนื้อยัวมัวจอแผลผุพองห้าจอแผลติดเชื้อห้าหนอมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังตัวจองเนอร์อย่างที่ซื้อหอจอกั้งหม้อคืออยู่เตาเจียงฟังยอดได้เถ่าคือมวดเล่นยากยอดจอกั้งหม้อขอมวลล่าห้าจอกั้งหม้อเบิ่นช้างเตาอ๋อมาเนื้อมัวดาวดาวอย่างกั้งหม้อคืนจุดเล่โลเล่เอยอดฮาตาอาตเล่นย่างโลโนเจนงนงอ๋อนงนงมาอยู่มัวเต้กัง
เราช่องโลเราซื้อย่อจ่อแมงป่องเต้นเตาฮะมันหือม่วนดอนเตาอย่างกังกือลุนสู่จดเลขการเด้อไอ้สวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวสองห้าอ๋อมาอ้อนดูนัวเจยองกางจัวลู่ใจดูนางกือตั้งต่ออยู่กางจัวลู่ใจดูนองมันดูนัวเจยอมั่วนางลู่ลู่ลู่ลู่แห่งอ๋อมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังจังเตยอมั่วเต้เลยย่างเลยช่างสือหลอสยอตอบปอฮานเนอร์กูหยกหัวปลูกจอสูสือตักตัวหอฮัตาเนาะจัวจางตากหอมากูมัวตอบปอฮาหนอมากูสร้างลูกชวนหนัวมึงเชอจอกือตีนจางกือเนาะจวนจางตากกือมัวตอบปอลุกหลังลูกชูฮาหอเอทอจัวกัวชวดเราจะชอบมัวสุดเชิงหลังจือเนอเตกูกูจัวมัวจางสูสือหลอสยอจางลูกเป้าหนัวจะลูกถังคาจัวเป๊ะอีจงหนาจะกูตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนจื้อหนัวเจกูยัวจากอันลูจออีร่างกีหล่อใจจัวเป๊ะสวดเล่าเตานงก่องกีหล่อใจอัวกีส่วนจื้อมาเนาะส่วนเตาร่างหนัวเจกูยมัวอีร่างกีหล่อใจกือยอดชาเม่งสิงย่างร่างสัวพังเสียงกือลุ่มไปหาตาอยู่ลุ่มเน่งไปต่อตรงจะหลุดจอจัวสวดเล่าเต่านองกงกีหล่อใจอ้วกีเออีปลาเนาะเจกูเลยหมั่นจอกังลุ่มัวอีร่างสุดสุดจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อ

ลู่ช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เต่าอู้คือยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกั้งลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมุงอีปัวเมตรยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินชัวยอดชุบกั้งกีนเต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อจางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

ส่วนสนัวเจกูยัวมัวจ่อเล่งย่างกูยอดส่วนช่างตัวเจ้งกรุงเทพเจ้าโลถังคาซัวไปอีจงหนักสกุตินเน่งจังสวดเล่เตาเปาเนอมาจ้อหนูจื้อกือปัวยอดส่วนช่างตัวเจ้งกรุงเทพอ๋อปัวหัตานู่นัวนู่ติเน่งเกาหยีลู่จัวลินตู้หยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวเถาลู่ชื่อเห่าเจ้าแตงอ๋อมาปัวหัตาจ้อเจ้งเน่งกือเตาใจกีกุ้นโผลกระทบดักจอดเล่นย่างชาหนัวมั่วกือแย่งเล่นเต่าชื่อเสียงช่างหวังเจ้าเช้งเปล่าปัวเปล่าเจ้าจั่วใจในหอเอจอดต้นเองกือเต่าใจผลกระทบมั่วตั้งซอยออีหลานช่างเสียงเต่าเล่นเนอย่อจัวมั่วเล่นย่างตั้งซอยออีปัวชื่อเจ้าอีลู่อำเภอช่างปัวจั่วเจ้าอ้อลู่ตำบลห้าเปล่าเช้งหยีเจ้าช่างลู่รอนั่นเนอกือเจ้าเล่นย่างย่อจัวจานัวเอย่อจัวพังเก่าเตยย่อมั่วไปลู่เสียงอวกีทอดซื้อหอบจ้อหนุ่มจุบุฮาตาจ้อเสียงกือยัวเตาเจ๋งฟางกือจังเตยโยมวนนางลู่ลู่นั่นเนอย่อจัวจานัวย่อมั่วไปลู่เสียงอวกีย่อย่อจวนเตาลู่เสียงพิษณุโลกเพชรบูรณ์ห้านครสวรรค์หัวย่อจัวภาคตะวันออกย่อมั่วหยีลู่เสียงอวกีกือยัวเตาเจ๋งฟางเนอย่อย่อจวนเตานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีฮาตราดยอดจัวพังจวนจ้างยออุทัยธานีลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนคร

รศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานี5นครปฐมเยาะจัวภาคอีสานยอดเสงเกยยัวเตาเจ๋งฟางยอมั่วบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์เนาะเอสวดเล่ายัวเตาจอหนุจุปหาตามามั่วเก้าอี้ลูกเสงเกยสังหาตายัวมั่วจอเลยังดาวจอตัวลอสยอยัวมั่วจอตลีดาวจอตัวยอยอดส่วนเตาลูกเสงนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฮะชลบุรีเนาะมากุปุตาหตาอนุนัวเจยัวมั่วนางลุนดอนเต้าแห่งยอดจวนตัวหนัวมากุนจือหตามั่วจอดเล่งย่างดอนเต้าขอเชิญเกลี่ยเหล่าชุดเซงยอนยอดจวนตักตัวเจ้งกรุงเทพอ๋อมาตักชนัวเตจอดต้นแห่งรอจอดเล่งย่างหัวจอดใช้รอจอดเล่งย่างอวบเปอลูเลยหรอเนาะจะเลยคือปู่ยอดจวนตักเต้สูสึกคือป้าเจ้าลูลงหอบมาชดเล่ากู้อยู่ว่าเตาเจ๋งฟังห้าจะตั้งเลยหนัวซื้อยอดจวนเพต่อตรงหอยอดสุเพตตรงลอยอยู่เตาเจียงฟังตัวทรงห้าวิหาตากู้ปู่หาตายอดสุเพตตรงเจจูมดเล่ย่างตั้งสุมาหยวนจูเต็งแหม่งจวนดอกจ้อต่อป้อลอสุยออาเล่ช่างสือหอชื่อเซ็งยอจ้อหนักสุกตินิ่งจังกือยอดเรย์จวนดอกเต็งทุดเล่เอออนุนวลนางลุลูเฮงเตสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังยอดเต้เถ่ากืออยู่หนอเต้ลุชัวเจ๋อเจ๋อหอยอยู่หนอเต้ลุชัวเจ๋อเจ๋อเลยอย่างเลยกืออยู่จูเตาเจ๋งเนาะหลุดลัวฮะเต้ราคืออยู่ใช้ส่วนเถ่าเต้เล่ห์หอเอ็นจื้อหาตาทุดเล่ย์จงอย่างไรคือหนูจะเล่ชาเจอผิดปกติฮะทุดเล่ย์หนูจะเล่ยลั่นกลางจงอย่างไรเจาะสีเล่ย์มาหนูจงเล่ยเจาะสีอังกุยอดสัวเปย์ต่อจงเหล่าหนูเจอยู่เต้าเจียงฟางใช้จังแต่อยู่มวดเล่ยช้าสื่อเอโยจุเต้าจื้อหมูยอดเต้ขอเช่าคือช้าช้าเนาะฮะอยู่มวดเต้ต่อป้อเพมเผาเต้ฮะมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวทรงยอดส่วนตัวหนัววิหาตาอ้อนุนัวเจยอยวงกังจวนรู้ใจดูนอนหลอกมากู้ปู่หาตาอยู่ม่วนนางลูลูเจอผิดปกติยอดจัวยังต่างกือเข้าลูลอสยอลูลีกือเข้าลูนวลหลอกหอมานางยูลูแห้งแห้งยอดจัวลูยอดต่างลูจวดลินดูมงจูจัวลูเก่าลินดูหนัวกือยวงกังจวนรู้ใจดูนอนหนัวมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวทรงห่อเจกูกู้จัวมัวจังสื่อหนัวเจ้าลูถังคาจัวเป้อีจ่องหนักสกุตินิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอ้จวนซื้อหนัวเจกูกู้หยัวลูมัวเจาะฟัวจวดเล่นนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้ออ๋อมาน้องนัวเจ้าหนุ่มจื้อคือใช้หยัวฟัวจวดเล่นนางกู้เตาเตาต้วนถั่วเตาฮาตาอยู่มวนนางกือยังเล่นเต่ายังเจ้าเฝ่งปวดยอดจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวยอนนางยอนลูยอดจวนเต่าลูเสงเจ้งไฮลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรฮะเพชรบุญเอโยมั่วนางลูลู่ยอดจัวเกงขอเชิญหลอดสุยอโยลูลู่ยอดจวนเต่าลู่เสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮมาไปลู่เสียงหนัวอยู่เต่าเจียงฟางตัวรองเนิ่มเจ้าฟุตยอดซาเนาะกูยังเล่นเต่าเน่งเก่าไปจูเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟุตโจกูเนาะกูยังเล่นเต่าเน่งเก่าหยีจูไปจบเล่าองศาเซลเซียสโยมัวจวนเจ้ากือยังเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนุยอดจวนนุติเน่งเก่าหยีจูนุติเน่งเก่าจั่วลู่จั่วลินดูจอดเล่นทางยัวยอดกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูยังเจ้าแฝงปวดยอดจัวพังเก่าเต้นางยัวลู่ลู่ยอดจัวเก่งขอเช่าชื่อเซ็งยอยอดจัวพังไปต่อคือยอมบวชจัวพังจวนจังหนอฮะยอดจัวตะวันตกคือยอดจวนแต่พังไปต่อเนอะเนอะลอสยอช้างนุปงคือยอดจัวพังไปต่อยอดจวนนุติเน่งเกาหยีลอสยอนุนัวมาอยู่เตาเจ๋งฟังตัวทรงวีหาตาอยู่ม่วนนางลุลู่ยอดจัวสวนหนอหนอหัวยอดจัวนุติไปเจ้าลุจัวลินดูซูนุติเปล่าลุเก่าลินดูหนัวอยู่ม่วนนางคือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าซูยังเจ้า
ฝิงปัวย้อจัวพังเก่าเต้มากู้ปู่เต้าหาตาอ้อนุนัวหาเจ๋งนุนัวจัวปิกีมาจดเล่นนางหาเจ๋งยัวลุนดอนเต้าแหงอ้อมาสวดเล่ายัวเต้าเจ๋งฟังตัวรงเอย้อจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่านัวนุนัวเต่าตังสู่จอยางลู่จัวตังสื่อนัวอ้อมานางกู้ลู่ตุ๊ดจุดโตเลยเนาะตั้งสื่อมาจอนนางเพ่งลู่สู้สาเลยนัวเอย้อจวนเต่าไม่เต้ใจจอนี้ฟวดยัวรงเลยจังเลยสองดอกตัวคาจวนดาวสู่ต้องจวนดอกนัวลอสยอดาวสู่ต้องตัวกงกี้ลอเจต้าจวนดอกตุ้มเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างตาหมอไอ้จวนซื้อนัวเจกูอยู่ว่าลุมว่าอีจังสูมงตัวยะลูสังจัวอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่าเตาเป้ามาตุกือสังจังสูมงตัวนัวหูอัวซงเจ๋สิงกือยอดจวนดอกลูจอเมซือลอสุยาลูจอบ้านพุยดอกลูเสงเจ้งใหม่ตูตังสือแน่งหกอัวซาปอสิงกือยอดจวนดอกลูจอแม่ซือลอสุยาบ้านพุยดอกลูเสงเจ้งใหม่หนูม่วนน้องยงยอช่างเจ้าหยี่ช่องหนูเตาตังสือแน่งจวนนุติแน่งเก่าช่างลูจ้วนลินดูช่องอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหนัวเจ้ากุฏิปัวยัวโอโคจือยอดจวนนุติไปเจ้าลูจวดลินตู้หนัวยัวเจ้ามึงฟงกังเราสยอเจ้ามึงใจจวนนู้ตีอีลูกเก่าลินตู้หนัวชื่อเซงยอมยัวมวดจังสูหนัวสั่งจวดเจ้ากุตีเสงมงกือกุญยอดจวนตัดลูกเสงเจ้งใหม่เจ้งไฮแพร่ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ฮัสสุโขทัยกวดไม่ต้นถูปังใช้ปังรู้หนอสร้างจัวจักรตีเสงม้งจอกคือย้อจัวชดชดรู้จอชดชดรู้เสงท้องเพลหูเต็กเฉาไทยต่างชอตัวสื่อจืดตัวเล่นตึมเบยสร้างจัวย้อสร้างจัวเจ้าชายเสงห่างย้อจวนตักรู้จอห้อยลึกหอกวดต้นถูปังใช้ปังรู้หนอเนอสร้างจัวจัวลงเสงมัวกวดก็ปังตัวอวนหนาจืดล้างทอดจืดหอมทอดสื่อเนอะยอดจวนเดาจวนลงเสงมัวมาปุ๊บหัตตาคือยอดจวนเดาลู่จอหนาจวนเนอะยอดจวนเดาลู่จอหนาจวนหลอสุยลู่จอป่าเกี้ยเชียงดาวมากัวก็ต้นถูกปังใช้ปังลู่หนอสร้างจวนจอมเบาตั้งชอตัวซื่อจืดตัวเล้งทึมเบยคือยอดจวนเดาลู่จอกองสางกัวต้นถูกปังใช้ปังลู่หอสร้างจวนจอกลังสิงย่างชัวชัวเล่งต่างชอตัวสุจตัวเล้งตึมเบยกือยอดจวนดับแม่ขีดน้องหอยกวดต้นถูกปังใช้ปังลู่สร้างจัวจอมหมัวจอมหมัวว้าวใช้ว้าวต่างชอตัวสุจตัวเล้งตึมเบยสร้างจัวซาเซ็งสิงย่างกือยอดจวนดับลู่จอกองสร้างกวดก็ปังตัวอัวจงหลือเสิงลีเลยเสาเป็ดจุดล้างหนอสร้างจัวชาจือชาจือสิงย่างยอดจวนตัดลู่จอม่อนยาเหนือกัวก็ปังตัวอัวเงี่ยเจ๋งลีเสาเป็ดจุดล้างหนอสร้างจัวจ๋อเน่งจังตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสร้างจัวจ๋อกูตี้สิงมงกือตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยอ๋อสร้างจัวจ๋อนใช้เจ้าว้าวชื่อหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตี้ตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสร้างจัวจ๋อนรัวเร่ชื่อหันตักพังตัวย่างหลอสุยอบพังใช้ว้าวตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสร้างจัวจ๋อพงยือคือเป้าจูตูตั้งสื่อเน่งหูอ้วนซาปอสิงกือกือยอดจวนดักลู่จอเมซือลู่จอเมซือหลอสุยอบ้านพุยดักลู่เสงเจ้งใหม่มายอหาตาไม่เล่นคือกือเป้าจูจอกือตีเสงมงกือกือยอดจวนดักลู่จอเมซือมาต้วนรูจอกือตีปัวปังใช้ปังลู่หอเจ้าหยอดยัวปัวอยู่ตัวจืดซูเมนเบยฮาจืดซูไม่ลู่เสงหลอปัวเตาใจกินโซซาเหล่าเตสู่ต้องจัวทออวยอีลู่ชัวสังท้องเผาจัวสวดเหล่าซื้อเอต้นสวดเหล่าต้นรูปังใช้ปังรู้หอมาเจาะกุฏิปัวยัวอวโคจือยอดจวนนุติไปเจ้าลู่จัวลินเต้าหนัวยัวเจ้ามึงฟงกังหลอสุยอดเจ้ามึงใจจวนนุติอีลู่เก่าลินเต้าหนัวเอต
tu cứ sang trắng số núa hậu ua trong rẫy sảnh gừ cứ nhót xuân đợi lúa rò mè xứ lò suy do lúa rò ban phùi đợi lúa sảnh tranh mài do tu sang trắng số núa chạy cú cú chùa múa trắng số mông thua núa cho lúa sang chùa bé ý trọng nạt sự cứ tin nên rằng suốt lâu tàu bao lê núa xứ ấy xuân giữa núa chạy cú vừa cho cán lúa trò ý sang ký lò dậy chùa bé suốt lâu tàu nông còn ký lò dậy ua kỳ xuân giữa mà nhót xuân đợi răng núa do cú yếu múa ý răng à kỹ lo rể cứ do thọ tuân đạo ý thức phong dư có sự lúng bề hồ ùa có xuyên đu có hạt tà sáng nôn ý răng số băng sẹn cứ hạt tà cứ ti chỉ sau xí lâu nọ chạy cũng băng tàu ý răng số băng sẹn cứ à do phèn sẹn giang răng cứ lúng bề hạt tà cứ ti chỉ sau xí lâu lâu chạy vô mua răng nữa cho lúc cho ô con là tu hát cho chùa bấy suốt lâu tao ru con nông còn kỹ lo gì ô kì ấy ít là nói chè cú yúa cho cán lưu tên đau đớn đợt bấy ý chọn nạt sự cử tiên anh chàng suốt lâu nữa em biết suốt lâu nhớ chùa lúc rò tư lúc sánh tư phố chùa dòng lê chàng lâu xong đợt tôi còn kỹ lo gì tao chuẩn đợt sưu tông chuẩn đợt nữa.

ยูช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้คือยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดซู่ปูกังกี้เต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

กูอัวจังดาวจัวอีจงน่ะจะกูตีนิ่งจังสวดละฮะอ๋อกูไม่กูช่องดาวตัวกงกี้หล่อใส่ยอดส่วนดอกสูต้องจวนดอกหนัวจ้องจ้องฮันอ่อนไปเล่งเลยฮะมากูอัวจังดาวฮะเธอไม่สวดละลุดหลังลุดอยู่ฮะอัวจังดาวจัวอีถูกพงเหยาะก็สืบลงไปหัวเก้าเข่าย่างหนัวหอมมากกูช่องดอกตัวหาตายอดส่วนดอกไม่รู้รอบ้านบ้านยอดส่วนแต่ไม่รู้รอหอมากูมั่วนางลูลออีนู้เลยฮะเจ้าฟัวจัวกูนอนนอเกิดเลยฮะหนอมากูทรงซากเกือก็กูหาเจ๋งช่องเดาตัวกงกี้รอใจขาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้ายอดส่วนแต่สุดต้องจวนเดาหนอฮะเอทอเชอร์ก็ลุดลังลุจูตัวอย่างเก่าฮะหนออวดจอมเดาจัวอีตูพงยืก็สืบลุ่มไปหัวที่ดาแสงเพชรไพบุญมาก็ช่องเดาตัวฮาตายอดส่วนเตาบ้านกาดมานางลูลออีนูเลยหนอมากูจงซากะกูก็ซองดอตัวกงกิโลเจฮะเอทอเชอก็ลุดลังลุจัวอัวจองดาวจัวจัวมั่งเสียงย่าหอมากูซองดอตัวหาตาย้อจงอนดอไม่ลุจอมิจินางลูลออีนูเลยฮะหนอมากูจงซากะเอซอก็ลุดลังลุจูตัวอย่างเก่าฮะอัวจองดาวจัวดอกไม้ในสวนก็หาตาย้อจงอดีเจนูนวลย้อจวนดอไม่ลุจอแม่ลาน้อยนางลูลออีนูเอกเกี่ยวฟัวจัวจัดจ่ารองรองก่อนนัวเนอะฮาวจอมดาวจัวกันยาก่อนเสร็จทีก็ชองดอยตัวหาตาย้อนทรงอน้องดีเจย้อนชวนดอกไม่รู้จอผาสำราญมานางตั้งต่อลุงหนอฮาวจองดาวจัวนาวรัตแซ่เฮอก็ชองดอยตัวหาตายอดส่วนแต่ไม่รู้จอจัวดอกลูกแสงตากมานูนัวกูมั่วจัวลูกลูกฮามวนนางลูกฮานัวเนอมากูทรงซักกือก็กูชองดอยตัวฮาเอเชอก็ลุดลังลูกจูฮาอ๋อฮาวจองดาวจัวอีทุพงยือก็สืบไปหัวเจ๊ปาก็ชองดอยตัวหาตายอดส่วนแต่ไม่รู้จออุ้มเปี้ยมมาจนได้ลูกนัวกูมั่วดินสไลด์หลอดสีย้อมมวดต่อป้อฮะหนอมากูถอดเชิ้ตย้อนน่ะจึกือที่นิ่งจางกือย้อนส่วนดอกอุ้มเปี้ยมลุดหลังลุดชูฮะเนอว่าจอมดาวจัวอิทุพงยือหอก็กูชองดอกตัวหาตาย้อนส่วนดอกปังองมานางลุดล้ออีนูฮะจอดจัวนอนจัดจัดหลอกฮะหนอฮะอิทุพงยือย้อนส่วนดอกลุดจอกเก่าอ้อก็หาตานางมอล้ออีมอลุจูต่างสืบนวลนางเจ๋งลูจตาโตเลยนัวเนอย้อนจวนแต่ลูจอเปล่าเจ้าเปล่าให้ทุกพงเหยาะก็หาตาก็สืบลุ่มไปหัวในน้ำนัวเนอก็หาตาย้อนจวนแต่ลูจอเปล่าเจ้าเปล่ามากูมั่วนางลูห้ามั่วจอดจวนจัดจ้าห้าหนัวให้ตูนัดใจกูย้อนจวนแต่ลูเสียงแมงสอนก็กูดาวสู่ตรงตัวหาตานู้นัวย้อนจวนแต่อำเภอไปมานางลูรออีนู้ลูจูต่างหัวรอตู้จืดเตาโตเลยหนัวก็หาตาตั้งสู้จ่อยยางเตกูมวนนางลูจืดเตาโตเลยนัวเนอร์ตัชมาจ้อนนางกูลูสุสาฮัสโนมากูจงซักก็คือก็กูหาเจงดาวสู่ต้องตัวกงกี้หล่อเจคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเนาะจวนตักหนัวฮะเอเชอก็ลุดลังลุจัวว่าจังดาวจวยทูจืดเจเนาะจวนหน้าห้องใต้ก็กูดาวสู่ต้องตัวหาตาเนาะจวนแต่ไม่ลุจอหน้าห้องใต้มานางลูลอยนู้เลยฮะนางกูลูสุสาลอยนู้เลยหนัวมากูองว่าจังดาวคือก็กูหาเจงดาวสู่ต้องตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าย้อนจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮะเอทอเชอร์ก็ลุดลังลุดโจตัวอย่างเก่าอ๋อว่าจองดาวจัวอีจองหนักสุดกุฏิเนียงจางสวดเหล่าฮะกือไม่กูหัดเจ๋งช่องดอกสั่งสติกเกอร์ตัวเชอร์กูลุดลังลุดโจดองดาวเกอร์มากูกู้จงซักเกอร์เอทอเชอร์สวดเหล่าลุดลังลุดโจฮะอ๋อมากูปูเต้าฮาตาอ้อนู้นัวกูม่วนหังลูกดำดาวเห็นดำดาวขอเชอห้าอวดจัวมวดตีต่อป๊อปพิมพ์เผาย้อจัวเก่งขอเชอห้ามวดเลยยังย้อจวนดำดาวขอเชอเลยห้ามาสวดเล่ากูอยู่จุดเตาเจ๋งฟังใช้ขัวอยู่ถูกแข่งตัวรงห้าอ๋อพยายามจะซ้อมมุงย้อจวนเตาเต้ขอเชอกือมวดเลยยังหล่อสุยอมมวดเลกาวิหตาจดเลกาเลยยังเดอมาหนูกูมวดจะเชื่อรองดำดาวเจอเลยกือหัวตั้งกูหยกขวาหาตั้งลูหนัวเนอเอสวดเล่าอยู่ตาใช้หัวทุกเข่งตัวรงเนาะจัวรู้ใจดูนางคือยวงกลางจัวรู้ใจดูนอหนัวฮะเอมอหนัวเจกูกูยัวสาวสู่ต้องยัวเฉยจาลิหนัวหลอกซื้อโอจองดาวสวดเธอคือหัดแฉ่งลุนชูกูเนาะโอพงยือเถาปี
我唱到做说了，哥哥轮出姑娘，我朋友逃避路走做逃骚。好，我唱到做说了，哥整帮成港苏东脚哈鲁蒙，到路省真买哈，路是好约当了，说哥应领导背那提老师要哦，那提老师哦，给姑姑约骚苏东脚领罗老师诶，比起上组背里忙做干多顺日路，做逃路是好。จื้อเต็งจู่เจ้าเต็งมอหนัวเจอวจองดาวจัวสวดเลอฮะถอดจัวกวดสวดเลอจวนจื้อจู่กี่นอกางย้อจงย้อจงสวดเลอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เหมิงซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: น
8: ฮะ
7: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: โอ้บูดาจ้า
11: โอ้มิชเปอร์
10: มาซุงค่ะ
11: ป๊อกว่า
10: เนาะจง
12: โอ้ดูทามา
10: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
12: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบัตุกอลอซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟแพรโรดแพ้เลยวิทยุคลื่นลอก็จะแตะวิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กลุ่มประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลอซาดีอีนอตาเชกตอเลอร์เปิดเผยกลือเปิดกยอฮาลโลคอปะคืนนารีและตือเลอร์นุยนารีกันนารอบกากว่าดอบกาเซแพ้เลยวิทยุคลื่น AM จะกระโทลุยกยานนุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สต์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวดดตัวจบกว่าเซฟเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายเซอร์ขีดนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชื่อกันต่อเตือนนาเรตพูเนาะดีเนจ้าเด้อเตือนยายอีแพ้เลิฟเวกิแม่จ้าทอลเลอร์มุทุคานีหนอมุขุดเจ้าเนาะจุดดื้อใครอีตาคิดตู่ล่ะเนาะดีซอเลอร์เนาะเราอะกระจั่วดาดีอีดอนนากะเนาะเดอบากอกว่าตากระจอกเกวยดีซอเลอร์ปะโทกว่ากลิซอกนี้มุขุดจูเนาะชีอาชีจ้าให้ขอบแกให้แต่งนะดอดทีดอเนาะเดอมุจ้าดีซอจุดแต้มหมูคนนี้ก็จะแต่ถ้าขอปาร์ปาเราซอเลอร์เวกิแม่เวเมโฮซอก็ดอเลอร์เวตากนี่มุขุดกระจูราชิแกเนาะดีนี่จ้าเดอบาพลอปดอลาซาราชิแกใครอีนี่สืบเลือดต่อที่ดกว่าตาฮอกโลตัสรุจิเนาะดิซอลเวตากตปานีแลกาเนาะตากระจอตาบอบาโอเนาะดิซอคาอินโอแล้วหินโคมุโคจูโดเนาะฮอกโลตัสรุที่ดกว่าเนาะให้แต่บอบาสิญาคือปาเซโนและตอมาจะหล่อมาซาจะหล่อเนาะแต่คือปาเซเนาะอะทุกคนนี่แต่แค่กอกาละสตาปเวอิโชไปเลยกันนานดอกกว่าตาซาวิเตพลคิพลเนาะวิซาจูนาบาลาเดิมกึลือกะทาตะทอบามุเนาะดิซอกูตื้อคอยู่บี้เนาะคอยู่บี้ใครเนี่ยแต่ตึกกูเนี่ยตะกยาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาพี่คือชีเปอร์เซ็นต์นุ้ยชีเปอร์เซ็นต์นี่เนาะดินเนจ้านี่เลยกันหนาดอกกว่าตัสสวิเตเพลกิเพลเนาะ

그 외다리 다사비 롯 크룽 토크라 나흘 저추이 아타 다베테라 에 다사비 프르 끝나 므레레 르 타탈레 나 디사베테니 저추이 아타사비 나롯 크룽 토크라 나 하기 끝나 덕과 다크 저치케 나 디솔레 이카니 오토베다 펠르 따데키드 월르 암프 옴코이 베키메 너 르바 마코이 다무쿠 그 주도 자탈르 드니냐 이 레틀르 미니 무서서 치나 데 미베달르 저 프리샤폰 푸타위 아켈르 나이 암프 옴코이 베키메 니 말러르 바코 과체 페히 포코포 너 디서 오버토 포퀘 사프라 너 다말로 토토토 코플로브도 헤베달르 티어 비사추 무코 주도 너 바토토 เนาะดิซอคอตับเป็นหลบดอลเลอร์อาเฮเตบาบาเวดาเลอปอพอเนมุโคกจูจะถอเลตินิยาอีและตุเลมันนี่มือซอเซอร์ชีลากันยายนเนาะดินิจานิบาตบาทีโดกว่าตาเนาะทีเลบกาปูโดลอฮอโคลาจะซื้อเสและกันเลอโอบูเลทินิที่ก็บลอมุโคแม่จูเนาะทีโดลอยอนนี่เดบาเป็นหลบดอลซาทอโบเนาะดิซอเริ่มตาตะเกตวอลเลอร์บาตตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์อตปอรีว่าโอเจมอดินิจานินิเตวิลเลอร์ปอแควซับปราลก็ฮีนี้เนาะดอลเลอร์อากอดาเครือข่ายดอกเกอร์เลอร์อาเกอาสาสมัครประชาชนเนาะข้อแต่ปรับพลาลอเนาะดิซอลเลอร์ดอปูเวลเลอร์โอตลอตักแกลเนาะแล้วมุขคุณแม่จุรราตาเชื่อกต่อคิจิลุนารีเนบาปลอบดอลสตาทอโบนอดิซอลเลอร์ตินียาอีเพลเลอร์อำเภออมก๋อยนาคอกว่าเวดาดิซอลเลอร์ทีมือทีโกลน้ำแม่ตื่นน้ำแม่ต้อมเนาะเลอร์อากอยดาสะพานคู่รักอาเกตโตเลอร์ตำบลอมก๋อยในโอเวดาคีเมดอับแหล่เนาะเดออาเตอร์ทอดีว่าเมื่อจากใครอินเนตสิญญาว่านอริซอลเริ่มโคจูจะทอดเริ่มมาชานี่ก็มาซาดิจะรอเนาะเมื่อจะเริ่มพามาตะกระจอดคือเขาคือการเนาะดินเนจานี้ดิซอลเลอร์อัตเตวดาเนาะโมอูทูเนาะโมอูทูการรอเนาะบ่าเออวิสจูสิการรอบ่าโมอูทูคีตอเนาะดินเนจานี้พี่เลอตัดที่คิดจะบอกแกล้มือแกล้โบอาก็ดัถนนหลวงหมายเลข1099กิ่วลมอมก้อยเนาะกิโลเมตรคีจิคีเลอร์บ้านแม่ต้อมเนาะก็ดอลเลอร์กิโลเมตรควิชิก็บ้านมูเซอร์บ้านห้วยปูลิงเนี่ยเดือดถมเลอร์มูอุลพีเนาะอีคันนี้ตะกระจอดเลอร์คีนารีเลอร์เมื่อขอนาปูกิลี่นาวีคาอินเนมาซาจลอเดอร์บาข้อความที่ซอปเปเล็กเลเกียเปเลมาเกเลียเนาะดินเนจานีบาข้อกันนาตะกระจอดกุยมุขจูดีอีนี่บาตบากจูเลยดอตินิคินีเนาะบาคอปลอบดอลซาคอขนาดตากระเจ้าทอโบเนาะอีคานีตาตะกิตวอลเลอร์อมก้อยเนาะวิจะแลกกว่านี่แพลเลอร์เลอร์อีกาเนาะมารอปรับพลาลวดาแพลเลอร์กระจาเฟซบุ๊กมีเลอร์เอเกียรติศักดิ์แม่สอดเนาะอาแต่ปรับพลาลวดาดิซอลเลอร์มุขวันนี้เนาะฮอโคลอเตอร์ซึเนาะตุ้มดูกากระถีลีอาแก่แล้วก็วิดีโอเลอร์ประแทประแทนรอเนาะเดอะฮอกโกเราจะซื้อผ้าไรเนี่ยตาตะกี้จะก็เตวอลเลอร์ก็ดาบ้านมงขุนห้วยตากหมู่ห้าตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากเวตากเนาะแกล้มือแกล้โบ1175เนาะแม่รามาศบ้านตากเนาะเดอะควานีลอปริระเนาะลอปริระวีโอเวดาดิตบลิตตอเดียเนาะดิซอลเริ่มอัตดาโตโบเนาะโตโบถนนหลวง1175สะพานฉลอมท้องฟ้าเนาะเลือกิโลเมตร76นี้เนาะมาตะตึมต่อการแลตเซนนอตอเนาะอีคันเลือกตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากนี้เนาะอีคันเดอบาปลอปดอเนาะที่ซอเริ่มมุขจูตึมดื้อต่อเนี่ยมุขจูฮอโกลาตะซื้อเนาะกว่าเดอเนาะที่เกล้มือเกล้โบตึมดื้อต่อดิเจอาติเกลเลือกต่อคนละอำเภอบ้านตากนี่เนาะลอกามุขจูฮอโคเราจะซื้อระเนาะดิจลอเดอร์ขอกระนาตะกระจอกกุยเลกาเลอร์โอบูตลอดตะแกล้ดิซอปเต้นี้เนาะเลอทีนี้ที่มุขจูระดิเนาะบาปลอบดอเนาะเลกาโอบูตลุกที่เนาะบาปลอบดอเลฮอโคเราจะซื้อเนาะดินิจานี้กระนากว่าตาโซตาเซเนาะบาลาเนี่ยแม่เปิดเลิศมนาคอนี่ไปจีดเคลือดิซอโคบุคีมาฮับรอเนาะดิซอจิตจาเลยเจ้าสเปียป่ะอาเวกอากระจัดตื้อเหนียวหิเชื่อมันจะนาหูเลยเปิดเตะไว้ด่าเนาะแต่ตะคันยาแฮปเปอร์ทอลเลอร์มันนาคอตัดเซริซอเซดูระเนาะเซดูระลุลอรี่ตัดโซตัดเซระเนาะเดือดดูทอตื้อเลอร์หกคนเราจะซื้อเนาะตุบลอยยั
นี่เปนนี่แหละตนี่คินี่ปูคือว่าดาลิกะมันจะอีคานิบาเตปลบดอดอดอปูเวเนาะไม่ตุตาจูคาตับมาเออซะไม่อดทอดีเนาะแลกันมีมนาคอนูแม่นาฮูตาซอตาแซเวกตตุนี่นอนบาจิเนาะจิแลโอตลอตักแลเลนชมูลอะกปูแพลตาเลดิซอทีฮอโคละไอรถซื้อละเฮปันนึกจีบูรุคันชมผักเดทีก็ตินี่นึกแก่กว่าดอกกว่าแต่พอที่สัญญาหมออากูทอลเลตต์อากูทอลเลบล์ดิฉันรอเดอร์บาปหลบดอลล่าซะตาเล่นบากระต้อค่ะนี่เนาะตาออเลอร์เนชอสเซนน์เนาะอัลโดใช่ไหมดอมมี่จะหลอดไฟฉายเนาะโทรศัพท์มือถือนี่นึกบาชัวผาแดบเปรอะเนาะดอจะหลอดกว่าเลตาโลดก็ซีกระปามตานี่เนาะเล่นในชอตเซนี่เนาะจีเมจีคลิกจีแม่นาฮูตาซอตาเซจานี่เนาะตาซอตาเซจะเล่นเลอรี่หกคนเราจะซื้อบาลาแฮโดแฮตุเลอร์แฮบัตที่บาโดตุเลอร์ประเดี๋ยวเราพร้อมตานี่โอเจมาดินิซานี่ประเดี๋ยวสัญญาว่าลากูทอลเลนี่มันจะตาปลอบประเดี๋ยว

น้อมือขอแต่ตากระจอมตาบาคาเดอมือขอจุที่ดอกก็ตาแล้ววีกี่แม่วีตาเนาะวีแม่ขอจุดนี่แต่ดีเนาะเดอเลอปลาแกปลาเปอร์วีเนาะที่สอบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะเจาะวิบูลแววบัณฑิตเนาะอาแต่บอบาหรือประหิโพคโพมาหลอดมือเลิฟว่าหิโพคโพเนาะแก่ประดุประความมีที่ซอทรัพย์กาปอแควอวตอนนี้เนาะบากว่าใช้หิโพคโพเจแต่ว่าดามุโกเกจูตัตนิยาอีเดลเลอร์กอตินีเนาะมือนี้มือซอคิชิโกตือเลิกคิชิคุยเนาะลากันยายนหนีขี้กระโทยากะยาคือชิคุยเนเดบาปลอปดอเนาะข้อกว่าตาเกิดจอดทอโบเนาะดิซอตาติกิตวอลอำเภอขุนยวมอำเภอเมืองลาปูอำเภอมุยปูอำเภอศพเมยดอลเลอร์วีแมวซอนี้เนาะปลอบดอลเลอร์ที่ดกว่าตาฮอโคลาเตซื้อที่โดนรอจันนี้เนาะเลกาเลเดอร์อุบูที่นี่ที่เนบาคอกันนะตาเกิดจอดทอโบเคตาโตเจอมาเจอเซเนาะดิซอเลกาโอเลอร์อำเภอแม่สะเรียงอำเภอมุยปูนี้โทรศัพท์เลเซเลเบอร์โทรศัพท์0818673849เนาะ0818673849ว่าข้อเตอร์ข้อคือนุ้ยเซอร์ข้อลุยคุยเนาะเลอเววิสจุเลอำเภอมือลาปูอำเภอแม่ลาน้อยนี้เนาะคือตาโตเจอมาเจอเซแม่โตกอดตาติตาเนาะโทรศัพท์และเลอเบอร์โทรศัพท์0818673851เนาะ0818673851ว่าข้อเตอร์ข้อคืนนุ้ยเซอข้อแย่เตอเนาะดอลเลอร์อำเภอศพเมยเนาะเคยตาโตเจอมาเจอเซเลอร์เบอร์โทรศัพท์0818673873เนาะ0818673873ว่าข้อเตอร์ข้อคืนนุ้ยเซอข้อนุ้ยเซอเนาะแล้วแม่ตะเมตโตแม่ตะเนี่ยแต่ยังย้อนเลือดสายด่วนปอพ1784เนาะ1784ตัดเชื้อต่อคีชิลวินารีนี้เมโตกอตติตาติมีจากเคตาโตเจอมาเจอเซเนาะกันนาเลกาโอเลวิเมโฮซาดปาเนาะกันนาตะกระจอมตาเซเลวิทยุสวทแม่สาเรียงเนาะเลFM 90.5 เมกะเฮิรตซ์เจเนาะเขากันนาตะกระจอตาบอบาบาค่าเดิมเลมุขโจูที่โดดิฉลอปกติปรับพลาวดาเนาะอีกันนี้เห็นแต่ปอบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดาเปรีเนาะค่ะอีนี่อาเตอร์ปุ๊กอีดิบ่าตาเชื้อกระต่อเลอตาจุคันเนอาแกจิ้มมือจิ้มชับแม่ตาดิเนาะมุขโจูราชิกะเนาะดินิจานิบ่าตาละโลโดบาคอกันหน้าดิซอตาแต่ปลอบดอที่มุขโจูชี้อาชิจิกาที่กระโดดล้อเลตอเนาะดินิจานิเห็นแต่ว่าบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดาเปรีขึ้นหน้าดอกกว่าตาสวิตเพลเตเพลคอลเลอร์นีเลอปุ๊กอีเนาะและกันนะสกอร์เนาะ

นอตาซาวีนีเลปุกีนะเกเตเวดาลีเนาะตาเชกตอโคปุกีรือจิบลูจิโพดอปุแวมือกาพาตีพือพี่เนาะกันนาดอปกาเลวิทยุกว่าดอปกาเลออนไลน์เมื่อก็กาโตกอตาแรกเรโอเดอร์คลโอเดอร์เจเบมือซาพีก็กาเนาะตาเชกตอลาลอนเลนี้เนาะเจกออทอเกหรือโพธาโพตาตุตาเชกตอเลแลกาเนาะเคยกันนาตาซาวีจตินีออทอยนาบวิสจุเนาะแหกันนากิดอลเลอร์คิดนี้เนาะตาเชกตอเลเปือกกะหรือเปือกกะยอนี่แหตกอลซาเซเนาะวอคอมือทอชิแกควินาริและตุเลอร์อนาริติจีฮาลอคอปาคุนาริและตุเลอร์นุยนาริดีอีแพลเลวิทยุคลือลอก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เซเนาะดิเนจานีแต่นายอีมีมอตามือมือก็ค่ะเนาะกันหนาดอลเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชกตอเลอรอพาลาซาเปอีตับหรือเนาะ

Thọ xó lẻ đứa trộn trò áp ra lo.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรก สำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงแต่วันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24 นาฬิกาบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24 นาฬิกาวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอานนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคม พื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็ของจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนแล้วก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบสุขสนานนท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตอนออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามพระแม่มัทสีถ้าพระมารดาต้องการจะติดตามลูกก็ให้รีบติดตามมาทางนี้เร็วๆอย่าไปทางอื่นจะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้

ริจาคพระโอรสและพระธิดาให้พราหมณ์เท่าเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปัทภีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพราหมณ์พาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัตสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตร3องค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัตสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้ง3ต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางที่พระนางเจ้ามัตสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัตสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับมาอาสมแต่ยังหวั่นขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็

ส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมามากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัตสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียวคงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแ

0: ปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัทซีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัทซีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัทซีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัทซีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัทซีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวันแต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปซ้ำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัทซีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากบ้านแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพระหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพัดพรากจากลูกแม้พระนางมัทซีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัทซีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่า ตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสาโบกขรณีมีนกจากรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักตร์เศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตรัสด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัตสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัตสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัตสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามาแม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัทซีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสละพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัทซีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัทซีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัทซีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงื่อนไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์ไม่อยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถารพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัทซีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัทซีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัทซีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นวันครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัทซีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัทซีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัทซีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดหวั่นไหวแม้พระนางมัทซีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัทซีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัทซีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไมหม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงฆ่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัทซีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัทซีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัทภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัทซีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้า ้าพระองค์ขอถวายพระนางมัทสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวภัยนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่หนึ่งหม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่สองคนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่สามหม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภริยาคนอื่นพอใจแต่ในภริยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่สี่ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่ห้าขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่หกเมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่เจ็ดเมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่8ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกันหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัทสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไรเสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเยี่ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาตผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพัก พระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได้มาโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกในไส้เป็นทานได้ชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งของเหล่าคนยากดังธรณีเป็นที่พึ่งอาศัยของหมู่สัตว์และดุจดังสาครเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทุกสายเมื่อพระเวสสันดรเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าใหญ่พระองค์ได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้ข้าพระบาทขณะนั้นพวกอมาตย์และข้าราชบริพารต่างติเตียนพระเวสสันดรกันขึ้นอื้ออึงว่าพระเวสสันดรทำลงไปได้อย่างไรเมื่อครั้งยังครองคราวาสพระองค์มีพระราชศรัทธาบริจาคทานมากมายจึงถูกขับไล่จากราชอาณาจักรให้ไปอยู่ในป่ากลับให้ทานลูกในไส้เสียอีกดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบรรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่ ที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑาภรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทางนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมดารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทน์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทน์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิสเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสถัพพมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
7: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
2: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงค์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันใช้

0: เหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานกว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงกว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธพงษ์ประสิทธิ์และจิรภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน 0-3 เซต 18-25 18-25 และ 15-25 นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคงพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามุงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวป่าแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องใดสมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์

0: ายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: ๋อบิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสุข

งาหึมมีจอมอยลูถะหะวิอคโลยอถะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอจิวิออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเปวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าโนฮือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบะแม่0 5 3 2 4 0 6 5 5 5 5 5 0ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสก็โทรศัพท์นบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพดิโย

ไรกาโอบูดาเจโอคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิโอยาติชะตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินนาลิและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชะคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาโอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอตอกเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยงานฮือลาหุยาติพาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาลอนากาวิลอโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0 0สือโทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาโอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแก่พอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อบูดาจาวิโยยาปือฮาติปอทอกาดาจาวิโยญอยาชอคอลงาคือติปอกอกามีลาแล้วชูปาวปาโลเชตาวิโยวิโยญีติพาเกอติเกไรกาอบูดาจาคอลงาคือออคอกากอกาดากิเชเวทปาตออรอเปแลติกาเลเดถาตาอือยอยาวิโยคอลละเซจาแล้วไรกาอบูดาจาก็วิโยคอลฮะยูลาวิโยแมค่ะวิโยวิโยญีราหุยาค่ะพ่อชูปาโลเชตาวิค่ะคิเพเชลินาติกาเลเลทอกาจาแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลีนาชริซวยอยากานี่คือไทมิงกอคอโลแลมุยคอยาแพเวทปาตองคือติกาลิเลทอกามุยเซมักาสปอตอลาตาเวอานาอกอติพาทานี่คือตอดะเลอปูวากาเกตูติกาลิเลทอกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิเลพออายิเตเดออาชูยอตูยอยากาชะคะแดนหะซาดักิเซแมและยันยิวเอายาแลชะดิซอคอโลกาสเปอร์ตินแพวิโยยันยิแลกอฮาปาเซทบาฮาปาคอโลยันยอนิชฮีนีอาสินแพวิโยและจะขอนิฮีนิชขอขอมขอฮาวิโอวิโอเนรหุยาติพาโอติฮาเลเลวิโอยาฮินาริควายตาแลอกอนาริทักกายติฮาเลเลงาฮือราหุคอไรกาอบุดาเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอบุตาเลกันยิพอติพอแลเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พอไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยอวิโยเนราหุยาติพาติแกราหุคอพอนาแล้วนี่คือราหุชอเจตาโอกาปิดักไอแพวิโยและอย่าปือฮาวิโยเย้าคอโลทอกะยูเวลาตาวิซาตาอ๋อเราติดผาทอกาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่อ๋อเราเปิงอะคือติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิจเวลายันยังอะหึมเมียวคารุแพกิเชวิโอเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจ้าดะวิซาต้าอ๋อเราติดผาอ๋อเราอะคืออยู่เวลาแล้วติเกกาดะเจดะกิจโยแม่ยันยังข้าไก่กะเลกุติพ่อไล่กะไล่เตียวคารุอิกามายอเซเลอเมบุเวอฮาติจ้าปะดาราเลไล่กะกะเลอิกะทูวิยะขอเล่ก็เล่เล่คลิปที่อยู่ทอกกับเวลาสุดที่ผัดติตาวิกามอวิโยลีกัจจ์หาวิโกวิมาโกเพศาปอสาวิมาโกเล่อเมอเมจอวิอมิโอพูจอวิมาจอวิอายาอือมาอือวิมาฟือมาแปะเล่อีกัจจ์ถั่วละก็ตีเย่เล่เล่ไกเว่เล่มาฝ่าวิโลกนะอยากก็จะได้ปอกกะเล่หากัดูจอจ้าเล่กุติปอกกะจะเคยโตโตมาถูเฮดอลเล่เล่ซาตากะหามาไกวิทัปตะมียาไลกะกาติผัดพอมากาเวกูมาตายเวเลอโลสารเลกะฮะกาจาลีโลไฟฟ้าอีกาคอติกเวเลไลกากาชูคริปติทอกกากาโมเฮเลกากาอีกาคอลอยเชเวเลติตอติตอติเลปิปิปิติเลฮะกาจาลีลูวิสิเวคาเจกาพูมาเวเลชเรปอกุติเลกะเตเลนายรัฐมนตรีในอนุทินชันวิรากุลนะงาฮือแทมเมียวเวนายโยอบอมเมียวจาจีไดเวกากอลาเลติปติยาเมอีกาทูกอติยอมียาเกียวกันแล้วเลี้ยวกาจับปีเลจักปีเวเลี้ยชุดดีปีกากาขาวิโยเลี้ยวหัวนาเตวิโกวิโยดีลาวิกากาขาวิโยเลี้ยวหัวนาติกาวิชอติกาเลยุคขับวินมากาจวิโยเลี้ยดัทลกุกาชุดชิมลาตุโยเลี้ยอาจจะมาติดัทลกุกาชุดดีลาตุโยเลี้ยชุดไคลาตุชุดตาเนลาตุโยอยากเข้าหัวนาติกาวิชอติพาเลนิมากาตากาเวเลี้ยยึดขาวิกาจอวิแม่เลี้ยเขาก็เอาโมวิโยน่าเลี้ยไล่กากาเลี้ยขัดเตลเอาชุดได้ป่าวมาเตวิเลี้ยกุเถียวกลาวิเลี้ยงาคือกรมประชาสัมพันธ์หนอคโลจะขอป่าวกาติลาเวเลี้ยกุเถียวจื้อเปื่อจอวิเลี้ยกรมประชาสัมพันธ์ที่ซอยอารีพ่อมู่น่าเลี้ยขัดเตลเลี้ยงาคือกาติกอคโลกาจะขอป่าวกาติลาเวอาสะขอจะขอบีเวสดเชื่อกาเขจอวิรอเลี้ยขัดเตลเลี้ยยูคือกาเดวิอาสะบีเวทปาตอขอบีเวทปาตอน่าเลยยูหุทะตาอือปีเวเลี่ยอะไรมือติปอเฮกวงากาโมแกวิโยเลเปื้อเลสากอกรุงประชาสภากับพอดาวิทปาตอแกวิน่าเลติงกาติงหลอติปอเทกตาวิโยแล้วเฮกวก็เล่าเลสืบคอนทากอลาวิเลกุเถียวฮีนาลิควายตอลาวิโอจิมายอก็นาลิพระอะไรแค่ที่ชนาลิไทยกาลาวิเลอลูกัสเวสานาวิโกคาเดียเลยใครกันเลยโอบูจ้าเลยงาเราอย่านาลาวิทับประตูทุ่มมาลาเชเวเลสัตตามาลุยหิตาเลยยังก็ยันยิ่งเอายากันเลยงาคือไทยมีก็คารุกาพรบชาติพันธ์ก็เวนะเลยงาคือชอจิตาอุปเลนยิ่งหาซาลาวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายออสเตรเลียออลติดอกับวิโยลิพรบชาติพันธ์โควิชอโคโลสภาเรียกคุ้มครองสภาคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิต
ชาติพันธุ์ก็เวน่าเลยสภาจะเวเมลีพรบชาติพันธุ์เฉลี่ยแค่ก็สภาอคโลกติปะซอสเคลิเซฮากากาจเวแค่ก็ติชอบเจอเล็กๆกาลีชอบเจอตาลึกกับปุ๋ยโยแค่ก็อย่างนี้เรียกตาพอดาวิเจเรียกสภาอคโลเซฮากาเรียกตาซอสเคลิเวน่าเรียกว่าจีดาวิจิเมียนยอเราปฏิปปอวิน่ารายงานตัววิเล่แค่แต่เราอย่างนี้งาคือชอบเจอตาลึกกับตาวิเล่ลาหูวิโกลาหูวิซอสเคลิเวน่าเรียกตาเกียวิงากาเลยคัตเตแล้วกากันปากากะวิโยเลสะจะคบกะยะซอจะปูจิยะวิโยเลคะกอมอนะกุฏิพอจิดาเวเลสะภาพรบชาติภาอรปติปะตาพอเลจิดาอะละโกเลียวเลียวค่ากฎหมายพรบชาติภาชะติดอแลออแตอนะเซตาเยกะกะวิโยเลนาอยู่ใบติภาติชอจิลิลิออตาลึกกะวิโยเวเลงาฮราหูยากงากากาตาวิโยเลคะกอสภาพรบชาติภาอคโลกาชะติซอคโลเลยะญอรายงานตัวเลซอปอเลตาจิดาไกตุโยเจเลคะกอชะกะยูเวลาแลงาฮราหูยะทะทุลาวิโยแมโอเคที่ปอลเลลี่ซาตาลุยโยเลมฮาวิโอวิโอเนราหุยาติพาโอจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือซาตาปิกาลาเวเลงาคือไทมีกอคโลกาจะได้ซอคโลมุยีจอเฮแมมาจอวิมาเฮเลไลกาไลติยอคโลกามุยีกาลามาตุเฮจิแมเลกูแฮและฝาเลงาคือแทมเหมียวนาติตอพ่อกายะนี้นิเวตยาทาไลพ่อมุยีจอมาเฮลอเรียกแต่ละกุฏิพ่อกับมุยจอเฮเจยาโกจิจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูฮือซาตาปิลาตาวิคัสนิเวตยาธาเรียกจอกป้าชอมุยกะลามาวิโยและลิมกะวิโยเย่าคลุกะเตปอกกะจักิตุโยจิแมจอกป้ามุยลาจาวิคัสชูเลมุกะวิโยยากะกอกะจักิตุโยเจแค่ก็ยะนี้นี่ชิฮินตาเลฮาปัสเสะนี้ติชฮาปาออโตบาฮาปาคาไกมุยจอมาฮิโรแมเลยสารเลกาไทมิงกือรัชเชออดามาเลเอาไทพ่อกาไอกะมหอกบากาญิเมเคเฮตะลาวิเจเลญิเวตยาทางาคือแทมเหมียวนาติตอพ่อกาขอเชเปเซตาเลสเชเปเซคากายติแมมุยจอมาเฮลอเลยะนี้ตาเลออินชกอนคากายนาเลยะกอญิเวตยาทายะนี้เลยค่ะพ่อค่ะพ่อมุยจอมาเลโกโกงาคือแทมเหมียวนาติตอพ่อเนี่ยวิโอเตียวคลุเชียลเมลิคอร์เชเปอร์เซเจเล่ไทยมีอนาติต่อพ่อจี้ให้ลำพูลำปางแพร่สุโขทัยเล่จังหวัดเพชรบุรีพ่อกับกูแฮและฟาตาเจเล่แต่แต่ละมุยลามาจากไอตัวเนี่ยวิโอเตียวคลุเชียลเวจังหวัดเมฮอซอจีใหม่และจังหวัดตาเจยาซอกะเล่มุยด้วยด้วยเตี้ยแหละบ้านแหละก็เตี้ยแหละชุดที่คือเราก็เล่เตปอมก่อนหน้าเมเล่จีใหม่วิโอคลุกะยาก่อนเมฮอซอจีใหม่จังหวัดตาเล่ยาเนี่ยวิโอยาวคโลมุยจงมาจาวิโอติโอคโลเชียวิโลเลมุยลามาจากิตุโยเจเบื่ออะไรกะเลภาคอีสานพ่อกะขอเชเปเซถ้ามีกอก็จะติดต่อมุยจงมาเฮโลเลสเชเปเซจิแม่ถ้ามีกือมุยต่อพ่อกะสเชเปเซออฮอติดต่อขอเชเปเซและกุฏิพ่อมุยจงมาเฮโลอย่างนี้กะติฮาเวียสเชเปเซจิแม่เลมุยจงมาเฮโลแม่กุฏิพ่อกะหากะจะเลียจื้อยอยปีจอกุฏิป่ออีกะถูเวเลลูวิสิเวกับผู้เวชนี่คือไลกาลอกอิกะมาโยเหยะคาไลกาลอกอิกะโยเหล่าลอเลแค่กว่ายาซอเลฮินาลินาลิฮินาลิเวอยาออคโลเลดโมบังกะปิติตอพออิกะมาโยเหเจียจะต้องโยเหล่าจิแม่เลอยากขากากายเยติผาลโกกายกอคุลุเกเกลาลามากะเฮเจเลดโมบังกะปิติตอพออิกะมาฟีเฮเจแม่เลเคเตและนิเวตยาธาเลยชนิดคือวิอยาอยากก่อจะไปก่อเวลามั่วรังสิตติดต่อพ่อทุกวัวลุยเป้าก็ลุยเกาจีแม่เลี้ยก็อยากก่อเขาลุยกาฟิโอเจเด็กกะติดตีฝีเราล้อลีไล่กะไล่ตีเราก็มาฝีเราแม่อยากก่อกุฏิพ่อเลี้ยชนิดพ่อมุยลาเลี้ยกะถูเวทปะต่อมาเขาเกิดใส่เขาลุ่มหม้อปุ๋ยวิเจก็มาเลี้ยชัวชูกะขี้เวนะเรียกให้กูมอบปุ๋ยวิเจเรียกชัวชูการเรียกให้แต่กูนิเวตยาธาเรียกงาคือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พ่อกูเวนะจะได้คือเรียกจ้าดูดอดูมอบฟุตเตผาอีกะถูวิอ่อยเย่าคโลกุฏิพ่ออภูมากาตะเจเรียกมอจะหาเลยมาจบมาวิอ่อยเย่าคโลมอฮอปะเตผาลอกูเรียกโยคือมาโกเล
어저야차케비어콜로리요호부티도니위나케고아오푸타위리호카가슐루자위타바토자하위타바토부투요도콜리모오푸요카요타위나차케티파타티지메리모위로코무투요제무미위어리오카리가흐아무미위어리오카조타위카스리케고아이가투위어야오콜로모오푸ค่ะค่ะติฮอวินาโมพุตะวิลโกนาเลอาชุติกาเลวจะคิกาพุวิลโกเลไซด่วนเลเตง่าขอก็ชเวหะทุละเจเลชุตุวิคาเวดอฮาวิออยาคโลเลจาตุดอตุโมพุกอติตะปิวิชมาจอวิเมเลติกาเลติกาหะกะดะจอวิเลออเตเตลโกเลเคกอชติคุวิออยาเลจาตุดอตุเตผาเลงาฮุมมีพ่ออาจุยารัฐบกะอิกาทุกอติเตผาคโลอยู่จาปิเชวิโยโอเลคโกนิเวติยาทาง่าคือไทมิงกอคโลกะเลจะเขาเป้ากาลูวิสิเวคาเจกับฟูมาวิโยเลคาเตเลมัวปากเกรติต่อพ่ออิกาอาจจะอยากเราเจเลกาอยากกออาติพ่อโลกเกเกาเจเลอยากเกโกอยากอลอเลอยากฮากะไรกาไรติโลกอิกาอยากคือมาโจวิทปะตอเลผู้ว่าราชการผู้ว่าเลกทมเลผู้ว่ากาเลนิเวติยาทายกเวมุยมากกอลาเทลากอิกาตุกอย่อยตุโยเจอยากมุยชอเลตาลาโกเลจุสกาวิมาเฮเวทปะตอตุกอหาวิโยนะเลียเคกชกาเลียอยู่เวลาแลงาคือออวิออเนี่ยละหุยติภัททะเลียชบเป้าปะโลเพเชเวออลอสาตาติภัอยู่เวลาแล้วจะเคสลากาลาวิโยแม่ใครจะแลเลียปุราตาเวติสอคโลงาคือไทมิงกอคโลกาฮาเลเลงาคือไทมีเวออมีผู้กาจะเวเลออญิมาแอน้องเนเน่ก็เวเลเนเน่จังหวัดภูเก็ตชอแม่เลียยอแลลีนัวอเมริกามมีพ่อก็ทาเลนต์ก็วิออคโลลิคอดนตรีอีดาวิออคโลนับตีไกลาเวเลเซเซชลาคีกาวิเจผู้กาเลียลูกาจาลเมเลน้องเนเน่เลมัวจาวะภูเก็ตชอติทิปื้อจาเวเลยามีติกาเพวิโยเลียลูกาคือแท้มีทาอมีผู้กาเวเลชอมีกคุอีดาวิแมอเมริกามีพ่อก็ทาเลนอคโลเลยอกาเวลาเวเลคโกยอกางาคือแท้มีกอคโลกอเล่าเจอโยโกเลลิซอยากกอวิทาปาตอกากอลาวิจิแมผู้กากาจาเลอมีผู้กากาจางาคือแท้มีเวกาอมีผู้เพวินาเลคโกชกาปุลาตาเวติสอคโลลิงคือไทมิงกอคโลกะไมกาลิมิงกอโคโลอเมบุจาเวก็ทะเลนอคโลเลติที่ลิคอไกดับยอคโลงคือไทมิชอเลเนเน่ก็เวนะเลยมัวจังหวัดภูเก็ตชอแพะเวนะเลนาบะเตกาเวลาวิทปะโตอเมอพุกามาจาวิโยเลชกาดาวิซาตาอรออยู่นะเลงคือไทมิวิอเมอพุแพะวิโยยากงคือไทมิงกอคโลชอกะฮาเลจาเลยอออกาปีเวนะเลก็จะกะนั่นเองอะคือเราอย่าไล่กากระซาตาพออยู่เชวิทปะตอไล่กาชกะลีกากะฮาเลกิตุโยให้แม่เลชกะอยู่เวลาแลเลอวิฮันเนละหุยติภัทธะอรสาตาติภะกาลาวิโยแม่จ้าเลเลียววิ่งเนี่ยละหุยติเผาสติตะจิแม่เลี่ยมุยขอยาเฉาะคโลแฮปเปอร์แฮคโคลมโตลาวิกาไลจือจอวิโยจ้าเพวิมกาจอเลออตอมาเฮวิมกาจอวิโยนะเรียกเตเลอานาถตอดะและฝาพ่อกติปาสาตาปิกาลาเวจะขอป้าองาคือไทมิงกอคโลกองระบาวิทยาพ่อยุคือสาตาจาลาปิกาลาเวเรียฮาปัสเตนีติฮาปาจันวารีฮาปาติเวลาเลอนี่ชเสนี่ก็ฮาปานี่หิงาฮาขอจะก็ขอวิอยาเฉาะคโลงาคือไทมิงกอคโลมียามูก็จ้าเลมต่อเวเสฮีนี่ฮาเลขอจะก็กากระเปเจมูก็จ้าเลมต่อเวเรียเสฮีนี่ฮาขอจะก็กากระเจแม่และมูก็จ้าเลมต่อและเสวิกาติชเตกากระเจจะขอเป้าเรียงาคือไทมิงกอคโลนี่เวติยาท่ามูก็จ้าเลมต่อเซเวติผามาวิอชมชกเกอาสะขอชขอคู่เวติหมูลอเจเปื่อเลนาบันเตหมูลอกงัดชขอตาเลงัดชกขอเตียเลนาบะเซเตหมูลอกออชขอตาเลออชกขอเตหมูเจญาญิเวติยาทาชมเตผาจะมาวิลอเรียกเตเลองาฮือไทมิงกอคโลกาจะขอเป้าว่าจะเล่มต่อวิชกาเลมาลอเมเลติชติกาโสเจนาวิชลกุกาเซฮินยาเลขชกกาเกาลจิแมเฮกมอตอมาจอวิลกุลิจาลกุกาพีพีโยโยอูปีนากาลูเลติภาโกแม
สกาเล่นี่มาหมูมาจ้อจ้อไก่วีเจเรียกแค่กว่างหึมวัวจ้าเลียวพี่พี่ย่อย่ออ๋อฮิตได้ผ่านจะเคยโตลาวิลอกูน่าจะเยอะหักไก่แม่รีมหมอต่อมาหักสบากาวิลอกูในหัวตัวกับมากาสนะอยากเข้าต่อมางาหัวสจ้าคนรวยเลยจ้าลักโกเล่ในหัวตัวมาสจ้ากากาสลาวิแม่แต่ก็แหละอวิยานี่ละหุยามุยขอยาเฉาะคอลมวัวจ้าวิลอกูทอกะสติตะแม่แต่ก็แหละเรียกอวิยานี่ละหุยาติผ่านอาลิงะคือมุมยอคโลเชซาจอกซาพอกาติปากาหมวกจ้าเหลี่ยมต่อเวเลเตพานาเรียสติปิกาลาวิยูเวลาแลงะคือราหุยาติพัทธะโทลาวิโยแม่และเตปอตาแล้ววุสพอลอกวอในคือราหุยากะมือเกว่าคืออคโลเรียอสอนยูเตพาแมลาลากโกแลงะคือฮาเลฮากาวิอคโลจัสจาบูชิมไปเตกาวิโยปุลาวิติสสปขอญิกาหุยลาบุข่าวเรียจัสจาวิปอยถาเตกาปวิโยกะเตละกอกาลาตุเวชริสสปขอญิฮาปัสเซหาปัสเสนี่เลยติชาปาถ้าเราโกกันเนาะแม่นาเลยเมทอดิสจะจาวคโลกาจะสจาบุชมไปเตกตุโยจิแม่เบื่อเลยนี่กาติกาเราโกกาลีคริสจัดไทยลาหูแดงก็เวนัวเกษตรพัฒนาเพื่อสันไซพ่อกาจะสจาบุชมไปเตกตุโยจิแม่งาคือราหุยาเตปอแลเลยเตคาปุเตคาคาคอลคอลคาหูลอหูจิเจ้าสาระจิเจ้ากรรมกาปัทธาเตพาขยาลอยาจีดาเลียวจัสจาวิอญโยฮาติดาวิไซก็อยู่ให้แม่วะดอกะดอเลียวกันยูดอเลยฮาเลฮากาลีจัสจาบุชมปอยอเจอยากาเลขอปุเตขอปูไกเลียวจะขอวิอยากาติปอกอกมีเราลอแม่เรียกไกโกงาคือราหุยาติกาเลเลกะมือคือว่าเกอคอลูกาอสอนยูติผามาช่วยคาเดกาปีเลจะขอเป้าหรือลูฮาลูแผลและมุยีลาจาเลกาลูบาเลียวลูวิซิวิกากับผู้วิลอเรียกไกโกงาคือราหุยาติกาเลเลกะตีเจ้ามือเจ้าวิอคอลูกาเจ้ายาทักกาฟื้นแผลแล้วชุติทักคนนี้คือฮากาติวิโยงาคือราหุชมกขจเวมือเลว่าเลวิลโกฝ้างาอแผลาวิเจเฮเลยอยากว่าอยากเพื่อฮักกาอยู่เวลาแล้วชดากระดาตุเวอรอซาตาติผาจะเคยไม่จะได้ยอมแม่รู้ลาแล้วกากาพอนาแล้วกาพิราเชเวเตกาเลลิกาอบูจาแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาปีอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สธนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพิ่มจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชื่อนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อจ้อยเกญญาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียดเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซูก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูญาเออร์ยิ่งเยียวโฆษณาบีเกมอญาแลหนึ่งมาอ้อนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชนยังง่ายี่เนียวนากาเออสัมโบนาหอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่เนียวมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้พูดได้จ้า
7: โอ้ไม่ชอบเปอร์
6: เหมือนสุนค่า
7: บอกว่า
6: เนื้อทรง
7: ก็ดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดุธรรมะอายนี้โยกานาลุเนรอเยเนียวอายเนียวนิมจินาจอนาเจอทีนาเงนาชาลาเดเยเนียเดวันจันเงนางานเนยเยนี้ทมิเนรอเยเนียวนิมจินางานเนอายโยเชมือเนที่ขอลุเอจอดามาเยเนียวเยเนียวทกาเมหุเนเอเนทาลุเอรอเยเนียวอินาอคันุสหอพ่อเนี่ยชอบแผลเงินนะงาอุโมโดฮกามยอมุดวงมาจอดเดียเนื้อเดทเธอวันนาทะเลเยเนื้อที่หัวก็ดูแล้วฮกามยอมุดวงปานะงานเช่นนั้นก็ในบินานะเยเนื้อโยฮาโลเจอยากนะก่อนนี้มุ่งยาพายและงานในเยนี้เธอมีแนงงาอุโมโดเอนิที่เยนิที่วัวสมเชฮสมนะวันนาทะเลเยเนื้อนั้นยิ้มจีนังงานในยาถอนเยอะอย่ามะพัชาลาไม่เนี่ยรอยเนี่ยที่ไม่เนี่ยรออายาจังเท้าเนี่ยบิดาเลเดียเนี่ยเดียแล้วคนนี้อายาจังเท้าเนี่ยบิดางาลาอยู่สื่อแล้วจีจังถามมาเนี่ยรอที่ไม่เนี่ยเนี่ยรอจังเท้าเนี่ยนะฮะยามแม่เนี่ยรอนิจเอกก็เลี้ยมถ่ายยามเดียเนี่ยเธอก็จะกับเอกาดานเนี่ยพากย์รอยเนี่ยว่าขั้นรู้จะกับเอกาดานเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียคนนี้เธอแต่มาเงื่อรออันดีอาคาก็ขอเนี่ยขั้นรู้พอนดานเนี่ยมาเนี่ยรอยเนี่ยเบียวเล่อยานาหาดาพายงาเอิมโดก็ไม่ยาจ่อขอนี่รอเลยเนี่ยถึงมีเนี่ยเนี่ยจ่อนารูชาแทนเนี่ยนาหาลาลัวนาหาเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียเหตุขอรอจ่อดามาเนี่ยเฮก้าเนี่ยนะเนี่ยอันนั้นจ่อแม่จักระดานเนี่ยมาเดียนิมจีเฮก้าเนี่ยเนี่ยถอนจ่อรออเดียขาอันนั้นนะเสียทีนั้นฉลังงาเนี่ยรอบราสีนาขอเนี่ยกุยสีรออาขอน้ำมันที่ขอเดียไทยอันนั้นอินาวันจันอันนี้เชยเบลาซีกันยายนล้ออาขอนะขอได้นิพังอายะกูช่วยงาเดเฮนะขอโตละโตล้อเย็นนี้เนี่ยทนเยอะยุ่มจีอายามือละคุยงาเดเอกางานนี้ก็แหลมทำไม่จะการแต่ไหนมีนายดอชาติบิมเล่พนาหาดามา

Là cười mẹ lo lệ nhí. Nó thơ tè mà ngơ yế nhớ mẹ nè em nè phá gây là cho can sen kiêu là cũng ai thể yế nhà lo. Nhưng khỏi nè yếm nhà nhà mò yế nhà lo thơ cho mẹ hùa bà la đồ lô gà mà chẳng chạy lưu gà đủ lô là mà ít chạy mà lê chạy gà đủ lô là ngà nè yế nhí. Nó thơ tè mà ngơ yế nhà cho hà yếm nhà nhà nhà gà là khá gùa lô lê rồi nhớ ít xoay nhìn nghèo lô khá nghèo lô lê rồi nhớ hè yế nhí. Hơi qua yếm nhà nhà mò yế nhà lo cho hà yếm nhà nhà nhà gà yế nghèo lô. อำเภอผู้มาเยี่ยมแออบตผู้มาราชการปามหยองอ้วนดวงโคย่าเยี่ยมแออูดูทอนุเลยมาแอเยี่ยนเทียนาเราที่จอดมายาทอนเยี่ยหอรู้แฮแล้วเนี่ยไปจ้องยามเงี้ยกันเลยเนี่ยฮะช่อช่อเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้จงก็พะเลอเงี้ยอู้ข้าก็ข้าก็เงี้ยแล้วเงี้ยแล้วแล้วเลยเยี่ยนี้อาชัดที่เบี้ยนี่หอขอเนี่ยเราเลยเนี่ยแฮมาชิญญาเกินเลยเนี่ยมาหม้อหอรู้ทุนนั้นเงี้ยทัวเยี่ยนี้ทีมีเนี่ยอาช่องยอดเยอะบ่อยเยอะสิยานเจเดียเนี่ยเดียวหายังยามเนี่ยเนี่ยหายาแต่เมื่อไงนี่ว่าชกการตาชกการมาเด็กคนนี้ยามนี้ยามมองงานล้อเลยอย่างนี้อุดทนอยู่เล่นในกลุ่มเฉลี่ยสลายเมกาน่าหาเล่นเล่นอย่างไรเหรอก็เจ้าป้าเจ้าโอ้มันดีจ้ามาทันจีฮอลล์แล้วอยู่หาปุ๋ยคุยที่คนรู้จักกันเนี่ยอยากที่คนรู้ตากันเนี่ยล้ออย่างนี้นิมเจที่คนรู้จักกันเนี่ยมามองฮอลล์เงี้ยละเงี้ยละเงี้ยละแล้วเลยอย่างนี้กลุ่มสลายมาแล้วสลายในเมกาก็ลองยาพายแล้วล่ะเนี่ยที่เจมายาหึงเงาแล้วล่ะเนี่ยอาเจคากามีเนกะเจปาจอกะแล้วล่ะเนี่ยที่มีเนฮะกะเจียล่ะยูฮายายาเมเนเอเนล่ะชัวยูเมนี่จอกะยะอีเนฮลัวแกนะขอเนี่ยทุโลทาจันเดแล้วล่ะเนี่ยนะเธอเตมังเงเนี่ยชัวฮายูเมนจอกะยะอีเงลอฮังกะคือล่ะเนี่ยนะแมฮังเงลอโอ้โหลัวเจียมาจังมึงเจได้เนี่ยมาหอมึงงาแล้วงาเนี่ยนี้ล่ะเนี่ยนะไอ้ยูเบอร์ก็ก็ดูแลยังงาล้อนเหยียดเนี่ยน้องอาเมชัวเจี๋ยหอยเลยเอล่ายังงาเถี่ยก็ก็พัดดูแลยังงาชีทีมีเนี่ยล่ะไอ้ช่องอยู่ในมาชิญางังหัวโจหัวโจถ้าหัวล่ะหัวล้อยังไม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหายังเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยก็งานเนี่ยก็ก็ดูตัวลูกก็เอเนี่ยล่ะเฮ้ยน่าล่ะอ่ะบ่ชั่วโมงพี่ชั่วโมงเนี่ยล่ะอยู่หายังไม่เนี่ยเนี่ยพักเลยดูเลยงาเถี่ยเนี่ยนั่นยิ่งมือพานาหาหลานาลอยเนี่ยยางแต่มังเอยู่หามอดูคนเนี่ยยาซาโซหอมีเนี่ยหากงานเนี่ยเอกลาดต่อลู่เฮลักเฮียอยู่หามอดูเฮลัวเปลือมีลู่เลยลอยเนี่ยอันจิมินงานเล็กน่ะอยู่หาฮุลัวเปลือน่ะอยู่หามอดูจะไม่ยาพังอ่ะเนี่ยยาคนเนี่ยอาดามาคนเนี่ยจอกระเดียเนี่ยเดอยู่หายาเธอยังยิ่งเลยหัวเงี้ยคนเนี่ยอาดามาจุลวะเกงงานเลยยาคนเนี่ยฮุลัวคนเนี่ยจอกระแม่เนี่ยเธอมีเนี่ยลองงานเนี่ยเขาก็จะก้าเอ็กงานเนี่ยเราเหตุต่อรู้เราค่อยอยู่หามอตัวอยู่หายมือพายจะแม่ซักซ้อเนี่ยอยู่หาฮัลโหลแกมีอะไรแล้วนั่งงานเนี่ยเอ๋อรออยู่หายาคนฮัลโหลมาบีเปลี่ยนวันน่ะอยู่หามอตัวจะแม่ยาพังอ่ะเย็นเนี่ยอยู่หามอตัวพันเนี่ยอยู่หายาบีจอกเนี่ยเนี่ยกัดดูเดแล้วงานเธอเดียเนี่ยเดที่มีเนี่ยเราถ่ายต่อยาแม่เนี่ยเนี่ยชอบการสืบสานดานแล้วก็เธอเนี่ยเราเดลิงเนี่ยยาเธออาดามาอยู่รบเจอหน้าอยู่หายาฮัลโหลเจอแม่เดแล้วเราเนี่ยอาดามาย่อมือเจ้าหัวเนี่ยนะอยู่หาคนย่อมือยาเกย่อมือเจ้าเกินเนี่ยย่อมือเจ้ามดซาโดแล้วเราเลยอย่างนี้ถ้ามีเนี่ยเราเหงางานเนี่ยเนี่ยเหตุต่อรู้ละคืออยู่หามดชอเชี่ยหออยู่หามดเรางานเนี่ยเราลบเปลี่ยนเมียเลยนะพานเนี่ยอยู่หายังเขาเรียกเมเนี่ยเนี่ยเดียเนี่ยเดียเหตุน้าคนนี้เหงาอย่างนี้นะทั้งจ้าอย่างเมื่อละคือเด็กกับเอ็กกับด้านเนี่ยเป็นบิสบิกาเนี่ยเฮก้าหนาวเนี่ยตัวชาติบุ้มเลยพนักงานดราม่าเยอะเนี่ยบาสเซอร์นึกาและงาเตที่เขาเล่นนะฮะเบียดดราม่า

出是你，罗家翁的罗宗啊，孙家罗家翁的，罗啊罗啊的，明明出是罗家哇罗宗嘞，嘛去孙家罗家翁的罗啊罗嘞，你嘛去命命正

ลุเอญูกะนุมะชิอะซาซากะเงมะชิงะซานอบะซาทุนลุญะชิมะญะซานุนอบะยะเงลุญะชิซอซะอะดาญะซอซะอะ

0: 下家我讲哎，那老马个里啊，马下家那好，小伢母啊，米子马西上好了，他看马家老农上好了，他就得。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
7: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,580 68เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพร้อมรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดลภาสุภสมบัติรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: โยชายโยดมมือ
7: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดุผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุ
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้น สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เสียงเฮ็ดไนเหมือนก้อนมีสายตาแรงกวยกะกินพุทขาพุทไว้ก้นอับหูสังเฮ็ดนั่นซ้ำเหมือนก้นตาบอดกินมือสมีอยู่กับเปิ้ลไหนป้อใครเป็นก้นสายตาแรงก้นมีติ่งมีมือแหงซึ้งหูบ่หลู่เลยหูเฮ็ดไก่เลยเฮ็ดป้อเฮ็ดเจ้าหลู่เลยตาสังหู

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องพุงยินถอมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก้ออ้อยเซปอมแม่พี่น้องเขากูวันข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงถอมตั้งเรดิโอออมล้ม AM ค่ะมันจะ FM ค่ะเนาะเป็น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะ1476กันนะอําเจอ1576หน้าพี่น้องเขาค่ะนี่ก็มันก็ได้ว่าเป็น FM เอิ่มใช่ค่ะเป็น AM ค่ะ AM เนี่ยย้อนเปิ้นสังและ FM มันเปิงกันจังหือหลาเนี่ยมันก็ได้เปิงกันไว้ในนั้นค่ะย้อนเปิ้นว่า FM เนี่ยมันดีกว่าอะไร30ว่าปั่นม่วน3030 40จำๆกันนั้นก็บ่เป็น FM มันเด่มกว่าไกลไล่บ่เป็น AM เนี่ยมันดีส่งกว่าดังลินหาดังจันลมคําป่นคําห้อยคําลอยลงกว่า100นึงเหย่า100นึงลูกนึงเหย่าลูกนึงเสกว่าฮอดถึงพี่น้องเขาอันชมอยู่ตั้งวานเฮาเมืองเฮานั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะหลายๆตีหลายๆตั้งรับชมกันไล่ก็กลางวันเต็มบ่กว่าไกลค่ะกลางค่ำดีกว่าไกลกำนันพี่น้องเขากำนำเดติไปถอมมุ้งว่องถอมดังเรดิโออ้อมล้ม AM 147ห้องในกลางค่ำเนาะเก้าโมงกึ่งเนาะถึงสิบโมงกึ่งเข้ายามเมืองมันนั่นน่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็กะกันที่ไหนที่เตี้ยเขาก็ปืนปล่อยเสียงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงในเอาค่ะก็กะเข้ายามเมืองหนึ่งเลยเมืองหนึ่งเลยมันเด็ดแปลกปืนกันไว้อีกอันหนึ่งว่าเป็นเมืองเขกับเด็ดพายุสีดังเมืองไทยแดงหนึ่งโจมองจังไหนค่ะพี่น้องเขาอยู่ที่ว่าเขาคายอยู่ดังจึงเมืองเหล่าเฮทอมในนั่นขนาดเนาะว่าเป็นเมืองไต้เขาคานั่นเนี่ยก็เด็ดทอมก็เด็ดเป็นเก้าโมงควายเดี๋ยวถึงสิบโมงควายเนี่ยแหละง่ายๆมันก็มันก็เดี๋ยววันนั้นเก้าโมงกึ่งเดี๋ยวถึงสิบโมงกึ่งนั่นขนาดเนาะฮับชมไรในนั่นค่ะก็ยังตึกมีมปักเก่าเปิงเก่ามันก็ถามว่าพวกใครชมเรดิโออมล้มตีจัดนั่นเด็ดที่ไหนไกลไหนเอาเนี่ยค่ะเขาออนไลน์ออนแอร์ในนั้นค่ะเนาะตั้งหลายๆติในค่ะย่อก็ผ่านกับตั้งเรดิโออมล้มผ่านกับตั้งออนไลน์ที่แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ผ่านตั้ง TikTok ในค่ะผ่านตั้งหลายๆติหลายแพลตฟอร์มนั่นคือบ่ได้เข้าถึงพี่น้องเขารับชมในกูตีกูตั้งในนั้นค่ะก็กะหลูเลยบอกว่าเป็นห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ห้องปล่อยเสียงที่ไหนเป็นห้องปล่อยเสียงหับการคุณตั้งเมืองจึงไทยภายใต้หลวงปองจึงดังเมืองจึงไทยปัดปืนทางเมืองจึงไทยมีที่ในที่เลวอันมีอยู่เจ็ดเจ้าคือจอมกันปืนปล่อยเสียงไม่เป็นในห้องการหับการคุณดังเมืองจึงไทยก็จะมีภาษามงภาษาเมียนภาษาลีซูภาษาอาคาภาษากะเหลี่ยงภาษาลาหูภาษาลีซูภาษาลาหูยังภาษาไต้ค่ะเนาะมีอยู่เจ็ดเจ้าคือจอมกันที่ในปืนปล่อยเสียงปันพี่น้องเขาให้เลยครับชมข่าวเงาหนังหือโปรเตคือตันหนังหือโปรเตอะไรป่องเจอกันนั่นว่าจึงหนังไหนค่ะในวันเมื่อในก็ซ้ำถึงมาในวันจันทร์ที่28เลือนทนเก่าสองเฮงปลายสาวหกค่ะเป็นเลือนสิบหลวงสองคำค่ะพี่น้องเขาในวันเมื่อในค่ะเนาะอยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเซปอมแม่ปีปีน้องน้องเขากูก็กูก้นหนังค่ะในก็พอเดี๋ยวมาด้วยลองฟิงฟ้าราศีอันในในนั่นค่ะพี่น้องเขาว่าตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเขานั่นในคณะตะเหลียวในก็มังปืนตีหลายๆปืนตียังตึกมีน้ำน้ำขังไว้อยู่ย่อก็มังตีก็ลดยอมลงมาเสียตาก้วยกาลองคุกของเครื่องใจลองหิมจอมเฮือนจอมเยลองตัวซัดว่าเจมเจนในก็โดสัตว์อันมีกล้องมีงูค่ะมีเมียงจะล้างค่ะเจมเจได้หรือเลยฟังกันไว้นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็ลำลองเนี่ยบางทีก็ฝนก็ตกอ่ำถัดค่ะเนาะบางทีก็ตกพองอ่ำตกพองในนั่นค่ะเยอะก็ตั้งกินจอมเสียงขายตั้งกินเสียงเหมือนหนังว่าเสียงด้านขายเสียงเศร้าสีโจมองลั่นหมายเจ็ดในค่ะเลยเขาว่าเนาะลั่นหมายเจ็ดในเลยเซเว่นอีเลฟเว่นในเลยเขาว่าพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในก็ควบของตั้งกินเอามาได้เป็นห้างขายกุนตั้งกินตั้งย่ำไมโครว่าโลตัสบิ๊กซีอันดีเป็นเสียงขายทั้งขายโคของตั้งกินตั้งย่ำขาดการนำเต้ๆว่าๆย่อก็ก้นกับเจียนเที่ยวกันเข้าเที่ยวกันจนตาดีซื้อตั้งกินตั้งย่ำมือเอาเก็บไว้ในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ตีเฮิร์นตีเย่กันตั้งนำตั้งหลายมันก็อ่ำเลยกว่ากันมันก็ว่านำทมอยู่เสตาก็อองตีการก็อ่ำปองเซว่าหลูเลยมาเหตุการมันจะว่าสู่ทมก็ตีสู่นั่นเฮาก็ทมเจมเจอในก็มีมาย้อนเปิ้นนั้นแลลองตั้งเจอในก็เป็นลองลีไม่เจอนี่ค่ะเพราะว่าเฮาคาลุยนำลุยกลุ่มนำเจอนั่นกว่าเหย่าในเตจังเป็นตั้งเป็นอีหังหลาในตั้งเป็นอันมาจอมนำฝนนำบวยนำหังนั่นเตจังเป็นตั้งเป็นเยี่ยวหนูมันก็ว่าตั้งเป็นเยี่ยวหนูในมันเป็นซึ่งหือหลานะมันก็ได้ถามตั้งเป็นเยี่ยวหนูว่านั่นหนูค่ะเปลี่ยนตีลูกตีตูหนูนั่นมาเป็นเจอมันนั่นขนาดน้อยก็มันจังเป็นที่เจอมาแบคทีเรียอันว่าเลปโตสไปร่าในค่ะพี่น้องเขาอันที่เป็นเยี่ยวตัวซัดนั่นค่ะเยี่ยวตีตัวซัดอันมาที่เป็นเยี่ยวอีสังสกายเยี่ยวนั่นขนาดน้อยก็กำนังก็ที่เป็นหนูก็กำนังก็ที่เป็นเยี่ยวหมูเยี่ยวหมา
ย้อนน้อมเหมือนคันน่ะเลยรัดจังไหนคะเนาะยอก็ยอวัวยอควายอ๋อจำเจ้าไหนคะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าไหนคะเนาะลูกดีอันบุยอันหังเจ้าไหนสิเป็นตั้งเปลี่ยนในเป็นห้องว่าเจอแบคทีเรียในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็จังไหนคะเนาะยอก็กำนำเด็กเข้าสู่มาดำห้อยเจี๊ยบห้อยเย็นเข้าคาเนี่ยค่ะนั่นก็พวกเขาค่ะก็เตื้อเสียน้ำบุยน้ำหังให้ตั้นเลนล่างมดเสือเซียนเสือเจ้าไหนก็ใกล้ๆเป๊ะในนั่นค่ะน้ำเอือน้ำท่วมน้ำขังจำเจ้าไหนคะเนาะมีห้อยเจี๊ยบเจ้าไหนก็กะเจนนําไปหึงนานๆเจ้าไหนก็ใกล้ๆเป็นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ยอก็ลองเฮาค่ะก็กินน้ําบุยน้ําหังเลยอําหมดใส่เซียนใส่ในก็จังเป็นเหมือนกันนี่นั่นค่ะก็ได้เป็นซึ่งหือพองหลาเนี่ยค่ะก็ผังหังมือติที่เป็นนั่นก็ได้เป็นก้นอันก็เรียนจอมน้ําอันบุยอันหังน้ําเอือน้ําท่วมน้ําน้องแล้วค่ะพี่น้องเขาซึ่งไหนค่ะเนาะยอก็ลองเจอไหนในนั้นค่ะหรือไรเฮกังไหวในนั้นค่ะน้องมือพ่อเฮาคากว่าเตือนน้ำหวยน้ำหัง 1-2 วงเย้าในสังเจอว่ามีลมใหม่ไข้หนาวสูงโหขึ้นโหไข่เจ็บจมเนื้อจมตัวจำกำเนื้อเฮาคาเนี่ยค่ะตีต่องน้องตีหลังซ้ำเป็นตาเลี้ยงห้ามขึ้นต้องคนต้นหากเจอไหนถูกลิเลกว่าหบชบโมยากดเจ็ดด้วยขันไพ่ไพ่ว่าเฮาคายำกว่าตุ้มเตอร์เฮาคายำกว่าเรียนจอมน้ำเอือน้ำท่วมน้ำน้องมาเออจำเจอไหนค่ะเฮาซ้ำล็อกไล่เฮกังซ้ำเตะเลยเฮกังจึงหือหลาเนี่ยค่ะก็ใส่ซอกตินบูดซอกตินอันที่มันเฮกังเฮกังน้ำนั่นไรนั่นค่ะเนาะอ่ำไปด้วยตินหักอตินหลายๆนั่นค่ะเนาะมันก็ซอกตินอวดทำป้อมตันใส่น้ำป้อมป่นหรือเสียนั่นก็มีมันก็หยาบอยู่ค่ะพี่น้องเขาสังเกตว่ามีห้อยเจี๊ยบห้อยเย็นไหนถูกลิเลปิกไว้ล่างห้อยเจี๊ยบห้อยเย็นนั่นแถมมดใส่เสียนใส่เรียกก็เอาผ้าปลุกไว้แผ่นปลุกไว้ให้มันดีนั่นค่ะเนาะไว้สีเข้าคากว่าเลนน้ำกว่าลุยน้ำกว่าแย่น้ำนุกทูจอมน้ำน้ำหวยน้ำหังเจ้านั่นเยาในก็หลูไรปุดลายเป็ดซื้อโคสีอับน้ำเป็ดเฮาโมเสือเซียนเสือรวยก่อนสีสบู่กำเหลียวในนั่นค่ะนางฮือพอดีอําเป็นน้ำและตั้งเป็นต่างเมียวเจอมงเจอมียงต่างอันเดียมเข้ามาถึงในตู่เฮาคาไรในนั่นค่ะแล้วก็เงื่องเวอย่าไปกว่าเลียนน้ำหวยน้ำหังเจ้าหนังในในค่ะเนาะยกก็ย้อนเฮาปอมเมพี่น้องเขาอันฮบชบเพน้ำน้ำชมน้ำน้องหลายหลายตีหลายหลายเจตอนหลายหลายเจเวงหลายหลายเอิงเจ้านั่นในน้ำให้รถย้อมเพิ่งในนั่นค่ะยกก็ถ่อมด้วยข่าวเงาให้คืดตันอยู่ตาสิในนั่นค่ะอ้อยกอดังกินดังยำเจ้าในเป็นซึ่งหือพองพี่น้องเขาสองในซื้อกะเก็บไว้พองหือมันก็ดีเดมันนำเออคังสามสี่ห้าวันตั้งกินเท่ามังปองมาห่อมในซื้อไว้นั่นขนาดในเฮ็ดให้เขาแลเปื่อนเจ้าในก็หิมกันกว่าซื้อตั้งกินตั้งยำมาไว้นั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาอยู่ไว้ตีเลยตั้งไรในก็หมอกลัดถึงกันไรในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาอ่านด้วยข้อความพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาอีกหนึ่งค่ะรู้ทมเตทมวาคาลวดกาเจ้าในก็หันจมน้ำมันอาหารจมหันจอมอ๋อรถกาเจ้าในก็หันจอมมันกุ้ยนะคะเป็นอันเจออ่ำลีเต้ค่ะนะคะเจ้าเย้าค่ะเนาะบางทีก็ลีอีหลูเต้เต้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะบางลีหลูกูก็กูก้นนั่นค่ะว่าจะซื้ออันเลยซื้อโคของเครื่องใจมาเสียนะคะบางทีก็คางป่นไรบางทีก็อ่ำเลอไรไรลองไรอันเสเอาจัดปานเอาเพราะว่าจัดปานไว้ก่อนเฮลุดคู่ของเครื่องใจเจ้าในก็เลยน้ำทมกว่าเจ้าเจ้าในค่ะเนาะกาญจนบุรียังตกไม่หยุดเลยครับตอนนี้เมืองกาญจนบุรีเนี่ยค่ะตกอ่ำถัดสีปอกย่ำพองตะเหลวในนั้นค่ะพี่นั้นพี่น้องเขาก็รู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันจอมในนั้นค่ะหลายๆตีกูจังลำลูกกาปทุมธานีค่ะเนาะลำลูกกาปทุมธานีก็ยังตึกฝนยังตึกตัวก็อยู่อําถัดในค่ะรู้รวมด้วยถึงป้ายอยู่ดีกันจอมค่ะไม่ใจกูก็กูก้นค่ะนะให้ขามป่นรอดไรกูก็กูก้นเสกําในนั่นค่ะหันขาวโยกก็เจออําดีค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ไม่เจอเต้เต้ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะเดมีอีสังเทียงค่ะในกําไหนเพราะว่ามีรถเครื่องรถกาเนี่ยค่ะเฮาคาก็หลูเลยฟังกันไว้นั่นกันเนาะตีเลยรู้รวมด้วยถึงมันจึงหือเพราะเป็นรถเครื่องซ้ําเพราะเดี๋ยวโหกว่าผ่าในน้ําในอื้อน้ําท่วมน้ําน้องก็โกมันเครื่องมันกอยจําจังได๋ก็หลูเลยฟังกันไว้รถลงก็เหมือนกันรถเครื่องก็เหมือนกันก้นก็เหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาขายโยก็บางตีในกะเก็บกุยายุกยักเสียวเนี่ยค่ะอําฮู้ว่าอองตีตีนั้นมันเป็นไฟฟ้าช็อตค่ะไฟฟ้าลัดวงจรจําจังได๋สิไฟฟ้าช็อตก็ให้เข้ากว่าให้ก็ถึงอสักใส่ใจเลยในค่ะเนาะพี่น้องเขาหลูเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะกูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเฮาเขาขายโยก็ตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเขานั่นเนี่ย
ภายทั้งกรมทางหลวงเปิ้นนั่นเลยค่ะเปิ้นก็จัดรถหับรถส่งค่ะ6เส้นสายตั้งตอนตาเดจอยแถมก้นอันฮบทบเพนำถมนำนองตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเขานี่นั่นค่ะย่อกว่าส่งถึงตาโลดแทงต่างตีต่างๆในนั่นค่ะเตมีตีเลยพองหลาในเขาเตมีตีหับส่งค่ะเนาะพี่น้องค่ะว่ามันก็ติมีหอบส่งมันจอมค่ะว่าข้าวไหลเป็นข้าวไหลก็หลูเลยเช็คด้วยแทงกำหนึ่งนั่นขนาดเนาะเตมีตีเลยพองหลานี่ค่ะก็เตมีตีเปิ้นเตมาเมื่อวันที่27มื้อวันอาทิตย์ในมาเหย่าในค่ะพี่น้องเขาค่ะตั้งอนุสาวรีย์และกว่าตั้งอู่รังสิตค่ะกว่าให้มาค่ะเราติมีข้าวย่ำ

ตีตั้งเส้นตั้งมินบุรีลาดกระบังค่ะลวดกว่ามาอันที่เปิ้นรับส่งปันเนี่ยค่ะเนาะก็จะมี6โมงกลางเนอเตียงวันเดียวก็6โมงกลางค่ำค่ะก็จะเลยว่าเป็นข่าวยามตีกับเหตุการณ์เดียวก็ปอกขึ้นเฮิร์นจังนั้นค่ะเนาะเดียวก็ตีตั้งแฟชั่นไอแลนด์ค่ะตั้งซาฟารีเวิลด์นั่นก็จะมีรถรับส่ง6โมงกลางในเตียงวันเดียวก็6โมงกลางค่ำค่ะจะมีแทงแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะเนาะเดียวก็ตีตั้งลาดกระบังกับสถานีสีนุดค่ะตีสายสีเหลืองค่ะนะตีมี6มองมีเตียงวันเดียวก็6มองกลางคำค่ะในก็มีรถรับส่ง6เส้นตั้งนี่ค่ะตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเขาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาดีกว่าตั้งอะไรไปตั้งอะไรก็เช็คด้วยข่าวเงาเดียวก็เส้นตาแสดดังอันนั้นค่ะดีกว่านั่นจ่องมันน้ำถมน้ำน้องห้าเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู่ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเจิ้งหนังไหนค่ะชมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนในขนมพี่น้องเขาค่ะเพียงความหูในยิ่งหมวกขนุนเอามาฝากปันปอมเมปีปีน้องๆเขาให้เงียบชมค่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นเพียงความอันเลยซื้อว่าในค่ะเพียงอันนี้เลยซื้อว่าเป็นความตั้งวนขึ้นยาจื้อในค่ะอันนี้เป็นเพียงความจอมเจงหันในค่ะไปก้นอันเตรียมความและเป็นผู้ห้องความและเป็นผู้ไห่ตึงจิมจะได้เอามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาในค่ะตั้งวนขึ้นยาจื้อในค่ะเตรียมจอมเจงหันและห้องจอมเจงหันในศึกนิ่งถมจอมกันค่ะ

ตั้งว่นขึ้นยาเจอเนี่ยค่ะก้อยก็อย่าไปว่นนํานะว่นนํากว่าว่นนํามาเนี่ยก็เป็นตั้งเปลี่ยนมาอยู่หวังตั้งเปลี่ยนนําหนาพี่น้องเขาหันว่าก้นมักมีเงินคําเขาตั้งเมืองจึงไทยมาหลายๆตีค่ะกํานํากุติก้นมักมีเงินคํานําเนี่ยก็ตุกนําค่ะย้อนเปื้อสังหลานในย้อนเปื้อว่าเขาก็หลุมวนมาก็ได้เหตุการณ์จึงเหือเงินต้องขอเดมาหลักมาจนว่าในกรณีการเฮาต้องได้เป็นการ5จําจังได๋ค่ะเนาะขย่องก็มีเหมือนกันนอนอ่ําอิ่มนอนอ่ํารับกินอ่ําวันนอนอ่ํารับบ่มาเสียงซอดๆแซ่ดๆอินก็บ่เหลือเลยเพชรตื่นค่ะเนาะบ่เป็นเมืองอันที่ร้อนแล้วเซาคอแลมีลองห่มลมหลีได้ก็นอนรับดีอยู่ค่ะอ้อพี่น้องเขาค่ะก้อยกะขอมติวนเมียวละเมียวนึงในกํานําลีอีลูเขาค่ะนะคนอันมักมีเงินคำไหนไหนค่ะเนาะย้อนเบอร์สั่งละมังก้อในในวนกว่าวนมาเนี่ยค่ะแต่ที่ยาเจอเนี่ยมียาเขาเฮ็ดในตัวเจ้าก็นอนอ่ำรับมาเป็นตั้งเป็นหลังรองต่างอันก็มีมาตั้งเป็นแพร่เหนียวตั้งเป็นใบโพล่าตั้งเป็นมังก็พอมีเงินนำซ้ำเฮ็ดฮอดลงกว่าเนี่ยค่ะในค่ะเนาะก็จะมีอันนี้อันไม่ละว่าข้างไผ่ลาดนี้ตัวอย่างมันก็ค่ะลาดนี้ตัวยุกอย่างมันก็ในเลยเขาว่าเพราะว่ามีเงินนำมาเนี่ยก็ซื้อกว่าก็มันหนังกลางเจอแค่เป็นซื้อกว่านำมานังก็ทำบ่มีเงินนำทำเอาเมนำจำจะไหนพี่ได้ลูกเมพิษกันตัวเจ้าเก่าเขาอ่ำพันว่าหือจำจะไหนก็มีมาเนี่ยคนอันมีเงินนำมันก็มีอาณาอย่างอาณาในขนมก็มีมาเนี่ยค่ะทั้งก็มีนำย่อมหลูหลูตันตันจำจะไหนก็สัมมีมาเนี่ยค่ะคนเขาคาในมันอ่ำเหมือนกันเนี่ยค่ะลองตั้งยังอันตัวเจ้าเก่าเลยลองตั้งยังอันอันเขาเป็นเขามีอยู่นั่นเนี่ยก็อ่ำเหมือนกันเนี่ยค่ะน้องมันก็ตัดเลยเงินมาเนี่ยก็ทุกหยาบคันเจอเนี่ยค่ะหาเจ้ากินค่ำเนี่ยค่ะน้องหนังหือพอดีคึงปองให้สร้างกว่านั่นก็มีเนี่ยนั่นค่ะลองตั้งเจอในก็เดี๋ยวเลยว่าเขาอ่ำหูจอมเปิ้นเลยว่าเปิ้นเฮ็ดมาเลยลองตั้งซึ่งหือกับนั้นแหละอย่าไปควายเนี่ยค่ะอย่าไปควายกันเดี๋ยวก็เขาขาหลุดเลยเฮ็ดจอมหนังหน้าการนั่นเนาะค่ะเป็นอยู่นั่นเฮามันลีที่สุดเนี่ยนั่นค่ะหนังหือโปรตีลีนั่นเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมึงกอกน้ำท่วมนำนาเนี่ยค่ะที่เกี้ยงใหม่ฝนจ่องตกนำค่ะ5เนี่ยค่ะที่ตั้งเจดอนเกี้ยงใหม่อำเภอตกเหย้าถาดเหย้าก็กำบางทีก็ตกอิดออดๆนั่นขนาดอำเภอตกน้ำเนี่ยนั่นค่ะก็ส่งแห้งใจปันพี่น้องเขาจะเจออันฮบทบยาเพน้ำท่วมน้ำน้ำคังกันไว้เนี่ยค่ะรู้ลำได้ถึงป้ายอยู่ลีเนี่ยค่ะให้อยู่ลีกินหวานกันเสกัมเนี่ยค่ะนี่ก็ฝากตัวจุดถึงป้าแม่พี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ้อจะเจออันมิไว้วัดไว้ประกันสังคมเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะไว้วัดไว้ประกันสังคมเปิ่นปืนพาไว้เนี่ยค่ะห้องการผ่ายประกันสังคมรองวัดไว้กำเกียนป้ายอยู่ลีนะว่าในเลยในก็เปิ่นก็จะมีรองการเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยค่ะบอร์ดอันวันนั้นก้นอันที่อยู่รวมด้วยถึงในนั้นขนาดเนาะบอร์ดอันเป็นประกันสังคมนั่นเนี่ยค่ะก็เลือกตั้งวันที่27เมื่อวานเนี่ยเปิ่นก็ย้อนเพื่อว่าลองเพน้ำทมน้ำน้องเฮเปิ้นจองให้ค่ายกว่าเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่11เดือนธันวาคม12เฮงปลาย26อันจําได้ถึงตั้งหน้าในแทง10วันในในค่ะเนาะนี่ก็เป็นรองเพนะคะสภาวะเสียเปิ้นของให้ค่ายนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปัดปืนตั้งเมืองจึงไทยตาซื้ออันมีวัดวัดไหวและอันกว่าล่วงเส้นสายหมายไว้นั่นซึ่งไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นรองปืนเผาปันจะเจออันมิไว้วัดไว้ประกันสังคมในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมาตัวเทียงอันนึงในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนเบอร์ฝนตกทัดกันหลายวันในเฮดายเมืองกรุงเทพมหานครนครหลายๆตีหลายๆตั้งกอญานน้ำน้ำท่วมน้ำคังก้นกว่ามากก็หยับในค่ะลองตั้งกินตั้งยำก็มันหนังหลัดกว่านั่นค่ะเสียงตั้งกินตั้งยำจะในกอฮัมบอขาดลงกว่าเสียงก้นกว่าซื้อมาไว้ในค่ะตากินในฟองข้าวน้ำน้ำท่วมน้ำน่องในค่ะเฮาพี่น้องเขาฟังกันไว้เยอะก็รวมๆได้ถึงไปอยู่ลีกันจอมในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในกูก็กูก้นในค่ะอ่อนกันลือหรือใส่กันแทงโซแก็บกำก่อนค่ะนะเมื่อไกลพี่น้องเขาย้อนเพียงความมาติขัดใจเปิดปันอยู่ค่ะนะพอเขาขัดเดี๋ยวมาตุ้ยในค่ะย่ำพองตะเหลียวในในค่ะเนาะเมื่อไหร่ผายตั้งจอมพองหลงตั้งเมืองจึงไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะติดตามในค่ะลองเพน้ำน้ำชุมน้ำน่วงเนี่ยค่ะโยก็ตั้งกินก็หลุเลยลีเนี่ยค่ะหลุเลยฝากฟังไว้ปั่นข่าวเงาให้ชัดแจงเลี้ยงนั่นขนาดเนาะโยก็หังเฮียนเงินจอยเทียมเนี่ยค่ะอ่ำหึงเนี่ยนั่นค่ะเปิ้นก็คัดเจออุบกลุ่มกันในวันเหมือนในเนี่ยค่ะฮีพิมเนียดเนียดเย้าเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาก็เปิ้นปังกลุ่มคึกคักกันย่ำพองตะเหลียวนั่นเนี่ยค่ะมีจึงหือเทียงเนี่ยก็เปิ้นเดี๋ยวมีข่าวเงาจึงหือมาหมอกลาดเนี่ยก็เอามาฝากปั่นปอมให้พี่ๆน้องๆเฮาเขาเทียงกำนึงค่ะลงคืบหน้าการหยอกเลี้ยนเนื้อออนไลน์ก็มีมากเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ผ่ายดังผู้พิงราชนิเวศเขาดังเจดอนเก้งใหม่เนี่ยนั่นค่ะก็ไหว้เสียว่ามีมุ่งหอเฮือนอันหนึ่งกว่าหมอกลัดถึงว่าจอมหาลุ่นไหว้เสียถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยค่ะหลอกกว่านะคะเนาะเลยลงตั้งว่าหัวเอากว่าเจิงหือเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นปอเป็นแม่น้องเบียร์เนี่ยค่ะก้นอันเฮียนไหวอยู่ที่จันจอมหนึ่งอันตั้งจันจอมนั่งเจดอนเกี้ยงใหม่ในค่ะเนาะหายตัวกว่าอำจังกับสืบไล่ผึกว่านั้นมาเจ้าหน้าที่เขาก็จ้องใกล้กับ
อุบกลุ่มจำเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ในค่ะอ่อนกันกว่าหาในนั่นขนาดน้องว่าโกเนี่ยหลักตัวกว่าเฮในเขาโกจังเป็นเพศถึงอสักสายใจไรในนั่นค่ะยกก็มืออ่อนตั้งนั่นในค่ะย่าหยอกเลี้ยนในค่ะจุ่มแก่งคอเซนเตอร์เขานั่นเอาเงินกว่าเย้าหาเซียนตายหวัดนั่นขนาดเนาะยกก็ไหว้เสียนั่นมาในก็เปิ้นก็มีส่งข้อความมาเทียงในค่ะเฮ็ดให้มันใจเฮ็ดให้เขากูในค่ะและลื่นสุดมากก็หบทั่วผันเย้าในค่ะรถเพลีอยู่ด้วยกับอัมมี่อีสังซึ่งหือกอลีนะคะลองตั้งเจ้าในเฮาใครอย่าไปปล่อยลูกปล่อยลานเขาไว้ทั้งกล้วยแลมันกว่าแล้วมันเรียนฟงมันอยู่ตั้งในในฟงอันว่านั่นในหนึ่งลูกกล้วยกอมันจังเฮ็ดกว่าหลายๆลองหลายอันค่ะอมติกับสืบหากันฮะอมติโอนลอยเงินกว่าปันก้นหยอกเลี้ยนเฮาค่ะฮะในเจ้าในก็มีค่ะอ๋อลองตั้งเจ้าในก็ดีไม่เจอเนี่ยในนั่นค่ะเนาะยกก็ย่ำพองตะเหลียวตั้งเมืองจึงไทยในในก็เมียกนีไว้ในค่ะนำเต้เต้ในนั่นค่ะในหนึ่งมุ่งหอเฮือนในอัมย่อมหรือสี่แปดแสนวัตต์ต่อหนึ่งมุ่งหอเฮือนในค่ะเอามาได้เป็นลองการใจจ่ายหลายลองหลายอันในค่ะในก็เป็นลองตั้งอันที่ว่าวันมึงตึกอยู่อยากขันเจอมาในค่ะจะเจออันหาเงินง่ายนั่นในก็เขาเปียงกินเปียงเจอกันเนี่ยค่ะเจ้าเจออันเฮาฮาอันที่หาเจ้ากินคําอยู่ได้หายเลือนต่อเลือนบ่มเคยถึงกันนี่ก็คันเจอเนี่ยแนวมีการอีหยังก็ห้องหากันพองในเนาะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเจอในในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยกก็ไอ้หลู่น้ําป่นตีนเผียวก็อําบ่ลีเนี่ยนะเปิ้นก็พระเป็นเจ้าเขาพระพุทธเจ้าเขาเปิ้นก็ได้ลาดว่าเออหลู่นําแลเนี่ยเปิ้นว่าเปิ้นก็ว่าเฮาจากเพเงินหลูเงินเก็บเงินกินเงินกายยศยาพองจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าไหนในค่ะเนาะกำนำพี่น้องเขาค่ะเจ้าเคยเกยยำพุทธภาษาในไหนหันทีเลยว่าเป็นเกยยำกันเนี่ยก็อันกันกว่าหลูก็ต้านกับไว้เลี้ยอันนี้เป็นลองตั้งหลีอันหนึ่งก็คือว่าอย่าไปหลูป่นตีทำบ่เขาค่ะเพราะเลยกินขันเจอในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเป็นมีข้อความอันหนึ่งจังพี่น้องเขายำยินผู้ค่ะอันนี้ย้อนน้อมเห็นนำให้เอามาเป็นความกับถูกไว้ค่ะนะเอามาเป็นความกับถูกไว้นะคะต้องย้ำยินค่ะว่าอย่าไปกินเจิ่งหนังมันอย่าไปต้านเจิ่งหนังไต้นะคะอย่ากินอย่างมันอย่าต้านอย่างไต้นะคะว่าเฮียงเลยว่านั่นนะเพราะกินนำนั่นในเปิ้นในบินเอาว่าจ้าเปิ้นกินอัลลาจ้าฮัลโหลพี่น้องเขาว่าเอามือวงกินนี้ใส่ของกำหวานเขาว่าสดลงไว้พวกเมื่อกินตั้งกินนั่งเมืองมาในเขาเขานั่นน้ำว่าน้ำเขาในเปิ้นกินในตาตั้งเฮือนเนาะเออเขากินไรเตี้ยในเปิ้นกินเสด็จเตี้ยเพราะว่าหลูการต้านในแดมีกามีกาทกอ่างนั่งทงเซอร์ป้าอันนี้ที่มีสิบอันกันในอันนี้ทกออกมาให้ก็หลูค่ะสาธุค่ะให้เลยหลูเลยเป็นอันนั้นให้เลยรับให้เลยเงินหมื่นตื่นให้เลยเงินแสนเป็นให้เลยเงินล้านให้หนึ่งค่ะเงินละย้อนสู้หลายๆอย่างเออกอบนั้นแหละลองตั้งเสด็จจ่องหันค่ะข่าวเงาดังเมืองจึงไทยก่อนนำจอดนำเจี๊ยนในค่ะเนาะก็ให้ตาเหลวในป้อเตหลู่ตั้งเมืองจึงไทยในไหนเปิ้นเตอําปันไว้ตึกเงินมันเหี่ยวเปิ้นเตปัน QR โค้ดอํานั้นก็เปิ้นเตให้ร้อยกะว่าเฮาเตร้อยกะติแล้วบ่เฮารวยกว่ากันนั้นเหี่ยวในเฮาเตเลยไว้มันมาเพราะว่าใน1ปีเฮาขาดได้กว่าจ่ายเสียกาขวัญเนี่ยน่ะกาขวัญเฮาขาอยู่นั่นเนี่ยมันสิมีบ่าว่าเออมื้อวันไหนสุกะหลู่ต้านกันนั้นเปิ้นก็สิลดยอมกาขวัญพันเฮาขาเฮ็ดไหนเออพี่น้องเขามันก็สิมีมาจังนั้นนี่ค่ะเนาะลองตั้งเสนอย้อนเปื้อสั่งละย้อนเปื้อว่าข่าวเงาอันลื้อลังอยู่นั่นในเงินสังขาเจ้าตัวหนึ่งเนาะเลยตั้งกวนอันดีเป็นหลักเรียนกันดั้งผู้หญิงนั่นค่ะเนาะมีเงินเก็บเป็นหลายๆร้อยล้านนี่ค่ะแล้วก็มีคำเป็นหลายๆวัดกำเร็วในร้อยปลายวัดอ่ะพี่น้องเขาเออลองตั้งเงินหลู่เงินต้านหลายๆอํากะเข้าต่างตีเข้าที่ว่าดิเกี้ยงเข้าที่มันตีเงินตัวเก่าจําเจ้าในก็มีมาในนั้นค่ะลองตั้งเจ้าในก็เฮ็ดเฮาหยาบคันเจอเจ้าเจือนเหตุการณ์ตั้งลิกูสู่อันถูกแมนมาเนาะก็เฮ็ดให้ไปวนกวนเนาะค่ะก็เปลี่ยนไปหลายๆกว่าก้อยกะจึงฮือกอลีค่ะเฮาค่ะใครหลู่นั่นหลู่กว่าค่ะละมือเฮาหลู่กว่านั้นทําตับหลู่วนว่าเฮาติไรมอกะหือห้ำหลูเลยมีตั้งมุงว่างว่างหลูหลูก็ซิมตีไรมาค่ะคือเนี่ยมันจะรู้ว่าเฮ็ดตั้งหลีกู้สูนะเฮ็ดตีไรก็ไรค่ะพี่น้องเขาอืมในก็ฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาย้อนเพ่งความกันเข้ามาเพศจำตูเพศจำตูในจอมันจะเป็นเพ่งความอันดีหล่ำเสียงไทยในคดีย้อนเปิดอิดวัดก่อนงาป้องหล่ำเสียงไทยในคดีปิดก่อนเนาะพี่น้องเขาค่ะป้องมันคลายในอินค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในก็เลยลาดกว่าเลยลองเลยอันอันมาที่เป็นลองค่ายวันตอนตัดเดือดบอดประกันสังคมในความใต้เขาก็หมอปีนะวะพี่น้องเขาว่าให้แนวละตีเอาวันที่27มันเมื่อวานนั่นเหตุคือค่ายกับเป็นวันอาทิตย์ที่11เดือนธันวาคม12แห่งปลายเศร้าหกในค่ะยอดก็ข่าวเงาฝนฝนร่มๆก็มังพื้นตียังติดมีฝนตกลงมาอยู่มังพื้นตีก็หลุ่ยเลยฟังกันไว้น้ำน้ำท่วมน้ำน่วงเลยบางทีมันท่วมเยาว์อ่ะมันน่วงเยาว์อ่ะก็หลุ่ยเลยหลุ่ยรวมได้ถึงลงไปอยู่รีกันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็อําเภออํานาญเย็นใจทั้งอิดอ่อนนึงค่ะเนาะติป่วนข้าวฝนเยาว์ค่ะพี่น้องเขายกกดิเข้ามาในข้าวกัดเยาว์ในนั่นค่ะเนาะหลุ่ยรวมได้ถึงไปอยู่รีกันจอมอยู่จอมกันกว่าหึงๆเมื่อไหร่ตีเฮาค่ะตื่นมาเยาว์ก็ยังไม่ยิบเนื้อยิบหนังเฮาค่ะว่าเนี่ยก็มีลมถอยจืดเนี่ยก็ไปตายรู้ในเนี่ยก็เลี้ยวเนี่ยค่ะเยอะก็หนึ่งวันวันในเฮ็ดลองลีกันกับน้ำน้ำเนี่ยนั่นค่ะอ่ำหัวเขาค่ะที่เสียงใสเจอกว่ามือแล้วเนี่ยนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะเสียงใสใจกว่านั่นลองอันมักมีลีเป็นลองอย่างนั้นมันกลมเลยกับจอมหางเฮมิวเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเสียงกว่ามือในมือพุกมือคือเป็นไหววันสองวันน้ำมังพอมีเงินนำเป็นก็เดี๋ยวไหวหึงอีกหนึ่งเนาะพอมีเงินนำเป็นก็ไหววันสองวันนั่นก็เป็นพอเอออ่ำเป็นทางเอาปันกับดังปริฮิตาเขาในเฮ็ดกว่าลาในกับเผากับแปดเท่านั้นเนาะซึ่งนั้นค่ะพี่น้องเขาโยกก็คืดไว้จื้อเสียงกว้วยเอาในนั้นค่ะก็นั้นแหละกาใครมักมีเงินคำหานำตันหือขันตารับขันตานวนตันหือก็เย่าในก็กะตายกะก็ไรกว่าในนั้นค่ะเนาะมือพองถึงมีลมถอยใส่อยู่ในก็ขึงปองให้สร้างลองตั้งลีอุบกันลีลีนั่นค่ะใครหมอกลาดหักเพื่อในก็ลาดกว่าในค่ะเนาะกล้วยกาอย่าเบียดลาดพิษโกงของค่ะนะหยาบคันเจอค่ะกันมาเดี๋ยวหยาบคันเจอกันบินห้อยเจี๊ยบห้อยเย็นมาปีโมข่าวนวลลาดวาของว่าหักไผในก็ให้กับลาดว่าหักก้นนั่นในนาเนี่ยทำขาหำได้ลาดดูนาวาอย่าเบียดกับลาดก้นจะซื้ออันมีมุ่งหอต่อเฮือนเดียวในน้องหยาบคันเจอก็ตื้อๆเห็นลาดเก่าค่ะเนาะนั่นแหละในค่ะเมื่อในก็เย็นผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากว่านี้ค่ะส่งขึ้นมาหอบมาทบจอมพี่น้องเขาเที่ยงย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่ลีกลางยานเพเค้นในค่ะมักมีกูก็กูกลตั้งมดตั้งเสียงเสกัมค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนเหอะกูก็มีดังซื้อใจกันใหญ่นำเสกัมค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากวนค่ะนะผัดยันมือจองเพลงความอันไรจือว่าความเก่าๆนะพี่น้องเขาย้อนมากค่ะก็คัดจะหาปัญญาเขาเนี่ยโอ้ยเป็นก้นจะรีจังไหนได้ที่หาที่ไรเที่ยงสัวเพลงความหูในไรจือว่านกมินออกคอกในค่ะผัดยันมือดังเพลงความหูในจังขึ้นชกกันเมื่อผู้ค่ะเมื่อซึ่งค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยคริตตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่า ก็พคติดตามสถานการณ์ผ่านวอร์รูมทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของช่วงนี้ก็คือเพลงคนดีไม่มีวันตายบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือนะคะเป็นผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญค่ะจากการบรรเลงคอนเสิร์ตกาชาติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่จบไปนั่นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายขับร้องบรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญนะคะต่อด้วยเพลงเพื่อนไทยคุณนภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพระคุณรามคำแหงปี2497คือเพลงเพื่อนไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องต่อได้เพลงผลงานของพรานบูนค่ะปทุมประทีปเสนขับร้องชื่อเพลงแม่โขงอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับโขงเหมือนกันชื่อเพลงโขงสองฝั่งโดยวงกลมศิลปากรค่ะ

องไฟโปร่งลืมพักที่น้องไทยให้ไทยในแม่ฟ้องเหลือไทย

สองเพลงที่จบไปนั้นคือแม่โขงและโขงสองฝั่งฟังคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรสามเพลงนะคะในช่วงนี้เริ่มด้วยนางแก้วในดวงใจสุนทรียานเวียงการและครูสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งรักข้ามขอบฟ้าเพลงนี้คำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธิ์ค่ะและต่อด้วยกาบโดยทวีปบอนครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่3เพลงทิพย์คนทันเพลงนี้คุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรแต่งเองและขับร้องเอง

เราได้ฟังเพลงที่คุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรขับร้อง3เพลงจบไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลนะคะเทวีหลงฟ้าผลงานของเฉลิมชัยศรีรือชาเพลงที่2คู่เรียงเคียงใจสัมพันธ์อุมากูลเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ในดวงใจครูมงคลอมตยกุลเป็นผู้ประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเทวีหลงฟ้า

ที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะคราวนี้มาเป็นนักร้องหญิงบ้างนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามเพลงแรกคือเพลงชื่อดอกไม้คุณทัศนัยบันทึกเสียงเมื่อปี2494ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยบันทึกเสียงปี2495ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสียดายรักสนิทสอและคุณเล็กชอุ่มงามร่วมกันประพันธ์3เพลงจากการขับร้องของคุณทัศนัยชอุ่มงาม

คุณทัศนัยจะอุ่มงามขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วเสียงของนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งที่เราจะฟังในช่วงนี้คือคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะดอกไม้บูชาพระคุณรัตดาบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันต่อด้วยฉันแสนเปลี่ยวใจคุณรัตดาบันทึกเสียงเมื่อปี2500ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลและคนใจร้ายผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและคุณรัตดาบันทึกเสียงเมื่อปี2497ฟังผลงานการขับร้องของคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแผ่นอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ์
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เหมินซุนค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนดอสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยดอลู่เสียงเจ้งใหม่กือยกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวรอนงตัวเตาจวนดอสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยดอลู่เสียงเจ้งใหม่จวนดอตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาออจายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอยเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกนัวมองย่อไปลูมง

จางเอ็มโนมัวชื่อกือละโมเกิดเจ้าจองถูกโคโรเลจีโยหูเล่งนาตาจางเล่งลูเอปีอุ้งมองจีหุมปูนโยตุจีโมชื่อจีโมเกิด

长我应答天，白兔天才知道呢。拉不住多累，我山都滚得隆鼻呢，拉不。做这用么龙掌心掌娘，叫路我应掌傲岸，得

应达地丹有个三道龙内容哟新国兰台湾之国带路来

trâu tua dúa tăng đau mông lú lán màu phùa trâu tua chàng ha tua dúa trồng trò tăng đau mông chuồn đờ na vát bù phá ràm mù thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mèo rìm đặc lú xến tranh mày chuồn nú tì cầu plau chuồn nú tì cầu chàng lú cầu khín đu xông o chánh chứ bùa trâu chào chua nhó chua nú tì cầu plau lú cầu khín đu xông o chánh chứ bùa trâu chào chua ยัวมั่วคาลีตัวฮูชัวปังแสงหาจอมชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงซื้อตือเสียงเจ๋จัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูซัวปังแสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวซื้อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วไก่ท่อตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวซื้อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายุนจงตัวกงน้า

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ปอกกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดซู่ปูกังกี้เต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

เงี้ยจงอีจงน่ะสกุติเน่งจางสวดเล่าจนนู้วันอังคารนู้ติเน่งเก่าจั่วลู้จั่วสินดูเขียงอ้อเช้งชื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกูย่างจั่วสิ้นเร่เก่าอีตู้จ้าคือกังนู้นัวย้อนเน่งโฮปิกี้ย้อนย่างจั่วสิ้นเร่เก่าจั่วตู้จ้าคือกังปิกี้ย่อย่างเขียงหนัวย้อนย่างจวนแห่งเขียงมานดอกหนัวกูเบาหญ้าเสียงห่างรองชาจอกันจนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลู่เสียงเชียงใหม่ต้นซื้ออีจ่องหนาสกุตินิ่งจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยศถอยอีจ่องหนาสกุตินิ่งจังสวดเล่ากึ่งกลางลู่ชายห้างกลางลู่นงเนาะสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกวดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าชาวกิโลเฮิร์ตมากูอ้วนจอมดาวจวดสวดเล่าคือปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดักรู้เสียงเชียงใหม่อ๋อเอตังกินหนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาสวดเล่าโยลุนจูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาวมาอ้วนได้หนัวเตกูโตมัวจัวเสียงเฮออีร่างสวดพังเสียงคือลุ่มไปทอดสื่อห่ออีร่างลูกจ้าคือลุ่มไปฮาตาปุ่นชัวอีชายิลู่เน่งจะลู่จอจัวเป้สวดเล่าเต้านองกองกี้รอใจตั้งรอมาจวนซื้อหนัวเจกูกู้อยู่ลู่มัวอีจังสื่อสื่อรอสยออีจังลู่เป้าจะลู่ถังคาจัวเป้อีจ่องหนาจึกตีเน่งจังสวดเล่าเต้าเป้าอ๋อมาเนาะจัวอันเต้าอีทูกูชั่วเหาะหลอสยอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อกูเตาเตาต้วนทั่วเตาจูเดาจอมต้นเฮงกูเตาใจจ่อกังม้อนฉางกังรื้ออ้อชนิดย่อส่วนเตาจ่อปังเปิดต้นเฮงโนเนอมาหนึ่งกูเตาเตาลูหาตาหนึ่งซื้อหาตามั่วจ่อต้นเฮงกูเตาใจจ่อกังม้อฉางกังรื้ออ้อย่างคือย้อส่วนเดาจอต้นเองคือน้องยงจอดลัวเลเจ้าเจ้าทศหอคือน้องยงจอดลัวเลเปล่าเจ้ายงโนเนอร์มาปัวหาตาชื่อฮาเต้มิญัววัยรุ่นลอสยอจอต้นเองคืออ้นนอกอ้วหาวหอคือหย่าหย่าฮาเต้เต้กังชื่อจอเต้นเดาหอมากูปวดจมวดจอต้นเองเตาใส่จอกังม้อนฉางกังชื่อเดาจอดตัวเอ็นย้อจวนเดาจอหนุ่มจืดเดาสอปอสอชอปกูเตาบรรจุจอเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องเหาะลอสยอดจอเครื่อง CGM หนึ่งกูยออีจอสิทธิประโยชน์คือย้อส่วนต่อระบบกองระบบบัตรทองอ๋อคือยูรูใช้ยัวจอต้นแห่งคือมอนฉางกังรื้อชนิดที่อีโนเนอร์เอลูกเครื่อง CGM กูเตาอัวจอหนึ่งกูเตาวัดจอระดับน้ำตาลเราสิยอดจอกังซื้อกือยอดส่วนเตาอยู่ตุเข่งกือวัดส่วนเตาใต้ผิวหมันผิวหนังหนอเอสร้างจอข้อมูลมองส่วนเตาอยู่รู้สูตรตรงแบบเรียลไทม์เนอะชัวชัวอีจูเก่าจื้อนาทีมาเนื้ออัวจัวลดการจอดเลือดปลายนิ้วเราสิยอจู้จู้คือยมมองจอดเลือดปลายนิ้วหนอไอทุนเตาเตหนึ่งกูลูกเครื่อง CGM เนอะเตหนึ่งกูมั่วเป็นสื่อคือยัวชวนจวดจอกังซื้อคือยอดส่วนเตาอยู่ย้อนช้างเตาเหล่ามาไอมั่วเป็นสื่อคือยัวใจย่อเครื่องCGM หอมมั่วเป็นสื่อคือปุ้มมั่วสิทธิ์ที่ประโยชน์ดอกจ่อเครื่อง CGM ตั้งชื่อมาโยจุผ่านการประเมินดอกจ่อคือชั่ววันเดย์นัวเนอร์เอฮัทจ่อทีมดอกหลายสาขาเนาะหอดเดอร์เลสาขามาโยจุเตามองประเมินดอกจ่อคือชั่ววันเดย์จอกุชโชปกว่าก็ซื้อนะจีก็เลยหมั่นซื้อตาหมอเอจอผู้ป่วยเบาหวานสะสมจอกังซื้อคือซะซะเฮงมาอยู่เสียงอัวจัวมั่วภาวะแทรกซ้อนซื้อเลยจอกังหม้อโรคไตเรื้อรังหลอดซื้อจอกังหม้อเบาหวานยี่ขอมัวเนาะๆ5จอกังหม้อเปล่ามาเถ่าคือตั้งต่อ
เถากือจอกังเชื้อเนื้อไก่ๆหลอสุยอเนื้อจะเลไก่ๆเหล่าหนอมามั่วเป็นสึกคือโยอัวจัวยูฟวดเช่งเตาห้าหนวดเจจอหนุ่มจื้อปัวสัตว์เลยมั่วรู้เครื่องวัดระดับน้ำตาลหนัวจัวอีจ่องหนาจึกคือตีนเน่งจังสัวเหล่าหนอมาขอคือนอกกังเชื้อหอดเยสัตว์เลยอัวจัวมอจอนฉังกังเชื้อมาสัวเหล่าโยจุเตาใช้หัวตุเข่งตัวจงเนอไอ้ชื่อชอนอจดเลยกังชื่อชื่อหาจออากาแฟโลยอาตาเล้งตึกคือเฮากาแฟเนี่ยเนี่ยเฮากาแฟแห้งโนมาอยู่จู่ชื่อชอเฮากังกังชื่อแห้งเนอไอ้ลดจอกังชื่อลงมิ้นชื่อห้าไอ้สไลโอจัวอยู่ลูกจีหนึ่งสองห้าเล้งตึกคือเนี่ยเฮาจอเล่ชาไข่มุกนอรออยู่จู่เตาเฮาจดเล่ชาไข่มุกคือพวกหูอัวหวานน้อยมาสไลจืออัวจัวอยู่เตาใจยอกังม้อนช่างกังจืหนอมาอย่างทรงช่างเปล่ายอเฮาเล่ขวานเนออีนู้หนัวเจียจุเตางงว่าเฮาเล่ขวาอย่างเจ้าช่างเปล่าหลอดเจ้าไตเล่จูหยีไตเล่ต่ออีนู้มาสาเล่จงจัวอยู่ลุจีหอถ้าสาเล่เจ้าจัวอยู่ลุจีเตกูจัวมัวร่างลูกเป้าหนัวจะลูถังคาจัวไปอีจงหนาจืกตีเล่งจังสวดเล่าเตาเป้าเล่หนัวไอ้ส่วนสนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเตานองก่องกีหล่อใจอัวกีจวนซื้อมาเนาะจัวเตาร่างกีหล่อใจนัวย่อกูยมัวอีร่างกีหล่อใจคือย่อปังกูเสงจังร่างสัวพังเสงคือลุ่มใบหัตตามงสู้จีจะหลุดจอจัวไปสวดเล่าเตานองก่องกีหล่อใจอัวกีไอ้ปลาเนาะเจกูเลยหมั่นจอกังลูมัวอีจังสื่อจะหลุดถังขาดจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อ

mà chùa giữa núa chỉ cú yếu cho căng lưu múa ít trắng sử sử cho lưu thẳng khá chùa bế ít trọng nạ sử cử tí nâng chẳng suốt lơ tao báo chùa giữa mà nhó chùa đảo chó nuôi khua khuyên thi đảo sập hà cả chát thái cú tao ua chó ráo mó mong băng chùa chó ผู้ประสบภัยคือยอดส่วนช่างตรวจเจ้งกรุงเทพจากเลยหนูหอมานูนัวทอดสหอนางมอนูติเน่งเกาหยีลูจัวลินดูหยงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวยอดหนูจื้อคือยอดส่วนดักสภากาชาติไทยคือยอดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์กูเตามั่วพวกกูเตามั่วจอตัวเน่งลอสุยอดจอหน่วยครัวเคลื่อนที่คือยอดส่วนดักสภากาชาติไทยกูเตาอ้วจ้อเจ้าหมอหอกูจ้อมุงปู้จัวจ้อไปเส่งกูเต้าใจกีกุ้นโซลุนเต่าจอดเลยยังกูยอดส่วนร่างตรวจเจ้งกรุงเทพมาปู้กูเต้ามั่วจ้ออาสาสมัครสภากาชาติไทยจู่จัวปู้กูเต้าบ้างจ้อเจ้าหมอกูยอดจ้อมุงจัวจ้อไปเส่งเจ้าเลยหนัวยอดปู้กูเต้าอ้วจ้อไก่ผัดน้ำพริกเผาห้าจ้อไก่กระเทียมเนอะมาปู่กูเต่าจอมองปู่จัวจอไปเส่งกือเต่าใจกีกุ้นซูกือยังเล่นเต่าหยีเช้งกล่องย่อจัวเปล่าขอเชอร์วกีจากเลยหนัวย่อย่อจวนเต่าศูนย์พักพิงเขตคลองสามคลองสามว่ากือยังเล่นเต่าอีเช้งจื้อปัวกล่องอ้อย่อจวนเต่าเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกือยังเล่นเต่าหยีปัวกล่องย่อจวนเต่าศูนย์พักพิงเขตสวนหลวงกือยังเลยอ้อปัวกล่องอ้อย่อจวนเต่าชุมชนริมน้ำย่อจวนเต่าเขตวังทองหลวงกือยังเล่นเต่าอีเช้งจื้อปัวกล่องย่อจวนเต่าเขตสะพานสูงกือยังเลยอ้อเช้งกล่องอ้อย่อจวนเต่าเขตบางกะปิกือยังเลยออดเช้งกล่องมาจู่จัวปุ๊กกูเตามั่วจ้อเจ้าหมอกือพร้อมรับประทานเนอะอีปัวชุดจวนเตาอมรพันคอนโดปุ๊กกูเตามั่วจ้ออาหารเจ้าหมอกือย่ออาหารพร้อมรับประทานกือยังเล่นเตาอีปัวชุดจวนเตาอมรพันคอนโดเตาเขตคันนายาวนัวเนอมาจ้อหนุกจือคือยอดส่วนเต่าสภากาชาติไทยปุ๊กกูหัดเจงเจ้านงจ้อสุสือห้าเจ้าชายจ้อสถานการณ์เตรียงยอดส่วนเต่าสุนโนเอปุ๊กกูหัดเจงปังจั่วจ้อไปเส่งชวดลอยมงจนสือห้าอ๋อมาอ้อนัวนัวยอดส่วนช่างตัวเจ้งกรุงเทพกูหมดเลยยังลู่เห็งเลยอ๋อตั้งชื่อมาร้องอย่างเลยคือยอดส่วนแกงขอเชิญเตะเลยกูตู้มาหมั่งไก่มงเลยห้าไอ้กูสังหตาย้ออัดเล่นวนยัวมองใช่ๆจกวดย้อสถานการณ์นื้อจอกกลางโลรงปกติเลยกูเอซะเลยชั่วมั่วกีปวดจวนดาวย้อจัวรังตัวเจ๋งกรุงเทพเนอฮาจะตั้งเล่นวซื้อย้อจัวตาวดาวขอเชิญห่ออนุนัวย้อมั่วนางลุนดอมดาวแห่งเนอมากูปู่ตาหตาม่วนตาวดาวขอเชิญคือมั่วเต้ตอบปอเป็นพาวหอบมาชื่อเซ้งยอนางมอหอเตกูมวยอีทุพงเหยื่อกูเตาคอมเมนต์ตัวหาตาย้อจวนดักลู่จออุ้มเปียมหนัวปุยอนี่คือกูเตามั่วตอบป้อห้าหนัวมากูจังชายเกอร์เลยเนอะไปกูปู่ย้อจวนหูเตสื่อโซเชียลหอไอปุ้มมั่วถ่ายวิดีโอลงจวนหูสื่อโซเชียลมากูปู่หาตาเนื้อจังชายเกอร์เลยอ๋อเมลิงตือคือย้อจวนดักอุ้มเปียมเราแต่กูเชิญไม่สดเลยรู้ลังรู้สูงห้ากูหวังห้าจะสหัตตาสดเลยอยู่ปลอดภัยอยู่จมัวเต็งเหม่งลังจ๋อแต่กูจัวมัวจังสุสือรอสุยอจังรูเป้าหนัวอย่าลืมถังคาจัวไปอีจงหนาจือกือตีแน่งจังสดเลยเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอ้จวนซื้อหนัวใจอยู่ลุมัวเจ้าฟดจวดเลยนางนู้นัวอย่าลืมถังคาจัวไปอีจงหนาจือกือตีแน่งจังสดเลยเตาเป้าจวนซื้อ
มาเจ้าหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางเต่าตักต้วนทัวตักหาตาโนนัวอยู่ม่วนนางคือยังลิงเต่าช่างจับฝั่งปัวยอดสัวพังเก่าเต้ฝั่งดาวยอนางอยู่ลูยอดส่วนตักลูกเสียงแจ้งไฮลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยฮะกำแพงเพชรเอจอฟัวจวดจ่าโนนัวยอดคือยังลิงเต่าเน่งเก่าอ้อสูเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจวดกูยอดคือยังลิงเต่าเน่งเก่าจวดสูเป้เจ้าเปล่าองศาเซลเซียส

ไอเอ็มบางกีจือตัวจงอ๋อวิหาตาเชิญชัยต่อปอฮานเชิญชัยจ่อเล่สังสือหอมาสวดเล่าอยู่เตาเก่งฟังอยู่ทุกแห่งตัวสองยอดส่วนดูหนัวฮะเอ็นยอดส่วนนุตินึ่งเก่าจั่วจูนึ่งเก่าหยีจูนึ่งเก่าจั่วลูกจั่วลิ้นตู้มาโยมวันนางกูยิงเล่นเตาเจ้าเจ้าแฝงปัวมั่วนางลูลู่ยอดจั่วเก่งขอเช่าชื่อเซ็งยอดยอดจั่วจังกังกึมบัวจั่วพังจนจังเด้อฮะยอดจั่วพังนุติป้องหอยอดจัวพังนุป้องคือยอดจัวพังเก่าเต้ยอดจัวนุติเน่งเก่าหยีรู้จัวลินตู้หนอชื่อเสียงหอนุติเน่งเก่าหยีนางมอเนอะนางมอตู้เราลุ่นหล่อหัวยอดจัวนุติไปเจ้ารู้จัวลินตู้หงอเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวจู่จัวนุติเปล่ารู้เก่าลินตู้หนัวมาอยู่มั่วนางคือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจู่เจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอ็งกูปูเตาหาตาอ้อนนู้นัวจีกูหาจริงมัวมัวนางลูตั้งชื่อมาจดเล่นนางยัวเจ้ารอหล่อปีกีรอสุยนู้นัวนี่เหรอนู้นัวมาจดเล่นนางหาจริงเตาฮะกูยอหาตาเนื้อจัวปีกีมงเตจดเล่นนางยัวเจ้ารอหล่อมากูจะหลุดถังขาจัวไปอีจงหนาจึกตีนึงจังสดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอ็งเนื้อจวนเตาสู่ต้องยวนเตานัวนางมอเถาตั้งชูหอเถาตั้งชูลูจัวมอหนัวลูจัวตั้งกี่หนัวมานางลูรออีตั้งชูลูจูจัวอีมออีนู้หนัวเลยเนอะเอนางตู้จื้อเตาตู้เลยอ๋อตั้งชูจะฟัวจัวกูร้องร้องเกาเลยฮะนางกูจื้อยอหาตาลูลูลูเห็นหอนึกกูเพ่งลูสู้สาเลยดาวเสื้อหอเอยอดจวนเตาไม่ได้ใจร้อนนี้ฟัวจัวร้องเลยจังเราช่องเตาตัวก่องกี่เราเจ๊เตาจวนเตาสู้ต้องจวนเตาหนัวเราชูยอนเตาสู้ต้องตัวก่องกี่เราเจ๊เตาจวนเตาตุงเบอร์สุดต้องศูนย์ชื่อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อไอ้ส่วนซื้อหนัวเจกุยัวจากกังลูมัวอีจังสูมองตัวยอลูสังจัวเป๋ยอีจ่องหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้ามาตูจังสูมองตัวหนัวนางมอหอกุตมัวสังอีจาเล่าตั้งชุนชายจังสวดเล่าน้อจื้อท้องเยกูตั้งกีหนัวกูยัวจากกังยอลูสังอีจันจื้อจัวสวดเล่าเตาเป้าเนอมาตูคือสังจังสูมองตัวหนัวหูอัวจงเรย์สิงกือยอดจนดักลูกจอมเมซือหลอดสุยอบ้านพุยดักลูกสิงเจ้งใหม่ตัวตั้งสินเองหูอัวชาป๋อสิงกือยอดจนดักลูกจอมเมซือหลอดสุยอลูกจอบ้านพุยดักลูกสิงเจ้งใหม่ตัวตั้งสินเองหนึ่งมวนน้องยองยอช่างเจ้าหยี่ยงหนึ่งตัวตั้งสินเองจวนนู้ติเน่งเก่าช่างลูกจวดลินดูหยองอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหัวเจ้ากุฏิปัวโยโอคอจือยอดจวนนู้ตีไปเจ้าลูกจวดลินตู้หนออยู่จอมมองฟ้องกลางลอสิยอจอมมองใจจวนนู้ตีอีลูกเก่าลินตู้หนอชื่อเซ็งยอยมัวจังสู้หนอสร้างจัวจากกุฏิเซ็งกือกือยอดจวนดักลูกเซ็งแจ้งใหม่แจ้งหายแพร่ตากกำแพงเพชรห้าเพชรบูรณ์ห้าสุโขทัยห้าสร้างจัวจากกุฏิเซ็งมงกือกือยอดจัวชดชวนลูกจอชดชวนลูกเซ็งท้องเผาหูตีเขาไทยตั้งชอตัวสื่อจุดตัวเล่งเติมเบสั่งจัวจากกุฏิเสงจอกือยอดจัวชดชวนลู่จอชดชวนลู่เสงท้องเผาหูตีเขาไทยตั้งชอตัวสื่อจุดตัวเล่งเติมเบอ๋อสั่งจัวจังชายเสงห่างยอดจวนต่อลู่จอห้วยลึกกว่าก็ปังตัวจุดแสงจุดลู่หนอสั่งจัวจ้วนลงเสงมัวกือยอดจวนต่อลู่จอหนาจัวลอสุยอลู่จอปากเกี้ยเชียงดาวกว่าก็ปังตัวจูไซจูลู่อ๋อสร้างจัวจอมเบอร์ตั้งชอตัวซื้อจุดตัวเล่นตึมเบย์กุญยอดส่วนตักลู่จอกองสร้างตั้งชอสังจัวจ๋อลังเสงย่างกือยอดจัวดักลู่จอแม่ขี่น้องหอยตังชอตัวสุดจุดตัวเล่งตึมไปอ๋อสังจัวจ๋อหมวกว้าวชายว้าวตังชอตัวสุดจุดตัวเล่งตึมไปสังจัวจ้าเซ็งเสงย่างกือยอดจวนดักลู่จอกองสางกัวก้อปังหงอัวสงหลือเสงลีเลสาวเป๋ยจุดล้างหนอสร้างจั่ว
ชาจือเสียงย่างกือยอดส่วนดอกลู่จอม่อนย่าเหนือกว่าก็ปังมงอัวเนี่ยเจ๋งเลยเสาไปจุดล่างหนอ

อ๋อสังจัวจอนึ่งจังตังชอตัวสืจตัวเล่งถึงเบยสังจัวจอปุ่นยังจืกยี่ตังชอตัวสืจตัวเล่งถึงเบยอ๋อสังจัวจอนรัวเรจือหันดักพังตัวยังหลอสุยอพังชายว้าวตังชอตัวสืจตัวเล่งถึงเบยสังจัวจอพงยือกือเป้าจูตูตังสืเน่งหูอ้วนชาปอสิงกือยอดจวนดักลู่จอเมซื้อหลอสุยอลู่จอบ้านพุยยอฮาตาไม่เล่งถือกือเป้าจูจอกุฏิเสงมงกือกุญยอดส่วนตะลุรอไม่ซื้อมามงจูจอกกุฏิปัวปังซ้ายปังหลัวเจ้าหยอดยั่วปัวอยู่ตัวจุจูไม่เบยหาจุจูไม่รู้เสงเราปัวเตาใจกินสุชาเหล่าเจสุต้องจัวเถาอวยอีชัวสั่งท่องเผาจัวสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอมงจูจอกกุฏิปัวปังซ้ายปังหลัวมาจอกกุฏิปัวอยู่อวกจื้อยอดส่วนนุติไปเจ้ารู้จัวลิงตัวหนัวยัวเจ้ามองฟ้องกลางเราสิยอดเจ้ามองใจยอดส่วนนุติอีลูกเก่าลินดูหนัวเอตุกือสร้างช่างสูหนัวหูอัวทรงเรศเสงกือยอดส่วนตัดลูกรอเมซื้อเราสุยอดลูกรอบ้านพุยดอกลูกเสงแจ้งใหม่ยอดตุสร้างช่างสูหนัวเจกุกู้จัวมัวช่างสูมองตัวหนัวจะลูกสร้างจัวไปอีจงหนักจักรุตีนึงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อเสกจัวไปสวดเล่าเตานองกองกีหล่อเสกอวกีจวนซื้อมันยอดจวนเดาร่างหนัวย่อถอต้นเดาอีทูพงยือฮะอ๋อมาก็กู้เตาเดาสุดต้องตัวอ๋อเอกก็หาตากูมวยอีทูพงยือหอกก็กู้เตาดาวสุต้องตัวมาก็หาตาก็ย่ออีตูหนักเจ๊กือยอดส่วนดาวกำแพงเพชรห่อเอก็สังนงอีร่างสวดพังเสียงกือย่อก็ย่อย่อตูฮูกือลุ่มไปหูอัวใหญ่เด็กยงหนัวเอถอมัวฟีจัวก็อีตูวิ่งยาวกือยอดส่วนดาวลู่รอเปล่าเจ้าเปล่าฮะอีตูวิ่งยาวกือยอดส่วนดาวลู่รอคลองลานเตาดูก็หนงอวกีฮะโนจีกูกุ้มบางเตาร่างสวดพังเสียงกือย่ออีตูพงยือหออย่าอีตูจื้อเน่งหัวคือลุ่มไปหูอัวใหญ่เดชยงหลอก็เจ๋งรงเก้าจะลูจออัวก่อนละตูฮะจอจัวไปสวดเลยตามรูก็นองกองกี้หล่อเจ๋อัวกี้ยอดจัวตั้งขีหนัวหอเจกูกู้จมกูกู้ม้วนร่างหนัวจะลูจอจัวสวดเลยตามนองกองกี้หล่อเจ๋อัวกี้เออีปลาหนัวเจกูโยจอกังลูเต้นดังดังดอกไปอีจงหนาจื้อกูตีนึงจังสวดเลยเนอไม่สวดเลยยอดจัวลู่จอตือลู่แสงตือฟัวจัวจงเลยจางเหล่าช่องดาวตัวกงกี้เราใส่เตาจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนัวเราชิยอนดาวสุดต้องตัวกงกี้เราใส่เตาจวนดาวตรงเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อเป๊ะอ้อยางจาวศูนย์ศูนย์ยางเตาเนอ

lâu tôi dúa bằng đau mong. Lũ lán màu phùa châu tua chẳng há tua dúa trồng trò bằng đau mong chuồn đầu. Lũ trắng bùa sân nám ban xám ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเจจัวสวดเหล่าชายนุติช่างลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูชัวปังเสงหาหยัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าชายนุติยีลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วชัยว่างรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าชายนุติจัวลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวอยู่มั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายุนจ๋องตัวกงเนอ

ส่วนสนัวเจกุยโลเต้นดองเดินดอกเต้อีจงหนักสกุตินึงจังสวดลอยมินจูเนอร์มากูว่าจองดาวจัวอีตูพงเหยอก็กูเตาช่องดอกตัวมาก็หาตาเนาะส่วนดอกลูจอปังโอ่งมานางลูลออีนูอีหมอนัวเลยหนัวเอตังเสือนัวลอนางตู้เจ๋งจูเตาตูเลยหนัวเนอร์มากูว่าจองดาวจัวก็ฮะเธอก็ลูดลังลูจัวว่าจองดาวจัวอีตูพงเหยอฮะกูก็สืลุ่มไปหูอัวแซมแซ่ย่างหนอก็ชองดอยตัวหาตาเนาะซองอดีเจตังกินหนัวเนาะส่วนดอกเมลุโรงกลั่นน้ำมันไทยออยดอกอำเภอศรีราชาลุเสงชนบุรีมานางกู้ตูนเหล่าหนอมากู้อจอมดาวตัวก็คือเจ๋งซอมดาวตัวขาปู้จวบไปสวดเลยเตาเป้าฮะเอเชอร์ก็รุดลังดูจัวฮักอจอมดาวจัวเซนลีพัฒนากุลก็ซอมดาวตัวหาตาเนาะจัวเดี๋ยวเขาเชิญกูก้อนย่อมาย่อจัวตั้งต่อนอนเหล่าเอเนาะส่วนเดี๋ยวสวดเลยลุจีจอนี่ฟัวจัวปวดเตานอนหนอมาเนาะส่วนเดี๋ยวสื่อต้องจวนดอกนัวกู้ตู้จวนหนอมินจื้อละฮะอ๋ออยู่หัดวีหัดตาอ้อนุนัวนางลุลุเฮงมากูจวนนอมินจื้อละฮะเอกูเจ้ากูอัวจำดาวจูก็ฮะเธอก็ลุดหลังลุจูฮะอ๋อฮะอัวจำดาวจูอีตูพงเหยื่อกูก็ชาวดาวตัวก็ดาวสุดต้องตัวก็หัดตาก็ย่ออีตูหนาเจ๊สิงย่างยอดจวนดาวลุจูก็หาตาก็เยอะอีตูนหนาเจ๊สิงย่างยอดจวนตักลู่จอห้วยงูมาย้อจวนนุตีเน่งกับเจ้าดอกไม่ลู่จอห้วยงูเถ่าลู่เสือเห่าไปทุ่มหนอมากูมัวนางลู่ห่อจอนางกูลู่ลู่ลู่เกอร์เออวัวจวนลู่ย้อจวนนุตีเน่งกับเจ้าเถ่าไปทุ่มลู่จูจวนนู้นัวรอเลยนัวเนอร์มาจอนางลู่ลู่ลู่เออวัวจวนดอกไม่ลู่จอกูมัวต่อป้อนดองดาวขอเชิญเกอร์เลยเหล่าฮ่าหนัวเองตั้งกี่หนัวเจจอนนางหยอกหัวยาวจอดซื้อหนัวเนอมากูทอดเชิญจอนหนักจะกูตีนิ่งจังสวดเราคือยอดส่วนเต่าลู่จอห้วยงูลู่หลังลู่จูฮ่าอ๋อว่าจอนดาวจัวอีทูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวเซนลีพัฒนากูหนัวก็หันตายอดส่วนเต่าไม่ลู่จอกูตุ้ยจวนนอนเหล่าฮ่าหนัวเนอไอ้กูว่าจอนดาวจัวก็ฮ่าเชิญก็ลู่หลังลู่จูอ๋อว่าจอนดาวจัวอีทูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวเล่าปีหนัวมาก็ชาวดอยตัวหาตาย้อนจวนเต่าลู่เสงน่านมานางกู้ลู่จินเต่าหลักห้าหนัวมากู้ทรงสักก็คือก็กู้เจ๋งชาวดอยตัวห้าเอเชอร์ก็ลู่หลังลู่จวนให้อีตัวพงยือห้าห่อก็สืบไปหัวเน่งลู่เตียก็หาตาย้อนจวนเต่าน่านมานางกู้ลู่ลอยอีนู้เลยห้าหนัวเอเชอร์ก็ลู่หลังลู่จวนห้าว่าจำดาวจวนก็ห้าเนอห้าว่าจำดาวจวนอีตูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวเวียงเชียงทอดสือหอก็สืบลุ่มไปหัวฉี่หนอฉี่ตาจ้อรงดัวมาก็หาตายอดส่วนต่อเวียงเชียงรุ้งมานางกู้หัดเฉ่งลู่อีสัวอีสัวเลยฮะหนอมากู้ทรงซากเกอร์คือก็กู้หัดเฉ่งสองดอกตัวฮะเอเชอร์ก็ลุดหลังลุดอยู่ตัวอย่างเก่าฮะอ๋อให้ทุกพงยือหอก็กู้สืบลุ่มไปหัวลู่หยกเก๋ก็หาตายอดส่วนต่อไม่ลู่จอขอชาตงต่างสืบนัวมาเล่นยังลู่เหงเลยเหล่าหนอมากู้อวดจังดาวกูก็ซ้อมดอยตัวคาปูจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าฮะเอใช้หัวไม่ถูกแข่งตัวทรงเนอเจ้าพงยือคือยอดส่วนต่อลู่จอขอชาตงมากู้ท้อไม่ใช้หัวไม่ถูกแข่งตัวทรงฮะถอดเชิญไม่สวดเหล่าลุดหลังลู่จูฮะอ๋อมากู้ปูเตาฮะตาอ๋อนู่นัวมั่วนั่งลู่นอนดาวขอเช่าฮะหมดเล่นยังดอนดาวขอเช่าฮะแจ้งมั่วตอบปอเต็งดาวฮะมาย้อนจัวเปย์ต่อช้าหอดเยกูใช้ช่างเปล่ายอดยอดเล่ช่างสือห้าต่อป้อเอย่อสุดเล่าเยอะเต่าเจียงฟางตัวทรงย้อนจัวรู้ใจดูหนังหนูฮะเนอเตนู้นัวกูอดจำดาวจัวสุดเล่าห้าเกือไม่กูเจ๋งซ้อมดาวตัวสร้างสติกเกอร์ตัวเชิดกูรุดลังรุดจูดาวดาวเกือมากูทรงซักเกอร์เอทอดเชิดสุดเล่ารุดลังรุดจูห้าต่างสือนัวรุดเสือกูเยอะตั้งเล่าเยกูอดจำดาวจัวสุดเล่าเกือกูลุนรูกูเนาะฮะอวกเลยพงยือเถาปี้ลุจูจัวเถาสาวฮะอวจำดาวจัวสวดเลยกือปังชังกลางสุดต้องจัวฮันลุงมงดอกลุ้นเสียงแจ้งใหม่เนาะลุ้นเสือตั้งเลยเจ
กูสาวสูต้องจวนเลยหนัวเหล่าเออีจังจังดูสวดเหล่าจากข้างต้นชื่อหนาเหล่าชัวจวดเถาลูกชื่อเหล่าเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งตั้งขีหนัวเต็นย้อทรงฮะถอดสกัวสวดเหล่าจวนชื่อจูกินนอกข้างย้อทรงเอย้อทรงสวดเหล่า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
2: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
1: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
4: นายพรพรหมวิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不得换啊，阿姆萨，阿姆，你说我读书的话不老啊，阿姆，你说我把家公我把人他进买啊，สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อ่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3อ่ะกรมประชาสัมพันธ์ดูจ้าอ่ะเอาลิสงูดมาเพื่อไงยี่เวลายี่เห็นยี่เพื่อนาทีเนี่ยว่านี่หนาเนี่ยสังอ่ะแน่ๆเพื่อชมมุขว่านี่เจมูติควาดูไงทีมูลงมันยังคือหนีมุขว่านี่สามโมงไงทีมูลดมางงมันยังหนีมุขว่านี่สามโมงมันก็เพื่อเธออาบาที่ถิ่นมาซาดวงไงเด็กกูหาสังอ่ะเพื่อชื่อฮาดูแล้วงงมันยังหนีมุขว่านี่สามโมงมาลีมุขว่านี่หัวมุขว่านี่ใจยังงงไงช่วงอ่ะอาทิตย์ยาวริสุงโอนั่นน่ะน้ำมังอ่ะตื่นน้ำไปคือยังคือหนีกาที่เรียนจวงไงยุติการไปเรียวระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความทิ้งว่าเป็นยังไงทิศตัวลีเฮียสิทธิ์โชว์โจเนียดูหลังว่ายี่ระบบไปคือระบบเอเอ็มไงที่ถึงกลางว่าเป็นยังคือทาวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจไปคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ไงแต่มาคือแน่ๆติควะติมรอติควะติเรียนตัวอย่างง้อกับช่องอ่ะอาบัตมาเชเบอร์หรือสหดุลยาเฮิร์ตซ์ไงอาบมาคือทำไม่ดีงานที่เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยไงที่รัฐบาลสูตรเอาลิซเบอร์มั้งอ่ะอามาสับเบอร์ยารัฐบาลเอาเวลาที่อาบาหนีมาที่ได้ต่อใช่ไงอาทิตย์วันนี้ที่อาบัตมากูเลงอ๋อวันนี้ไงสหดุลยาเฮิร์ตซ์吃哈体验花你啊，吃哈吃完你吃。啊，嘛呵，他们点讲话，我一 add 个包到你呵，啊，过印章式的了一万啊。啊，嘛话嘛贵，我们讲啊，啊，他们呵吃完你，他贵，不讲呵，喏，有不孬啊，喏，是给我们拿去逛啊，他们呵，啊，他们讲对样啊，啊，不呵的，啊，过哈我们讲啊，啊，你们不呵，你吃咸，你吃贵，你啥吃你啊，这些啥你不呵，啊，把他们吃你呵。อาบาอิชิตมาดูแลงานบ้างเหรอทำไม่ดีงาอาบาหนีมาคนเดียวไม่เคยติดตัวบัตรที่กับบ้านของงามาญาติติดตัวบัตรที่กับบ้านพอสบายเหรออาบาถึงมาเคยยังไหวเหรอบัตรที่ว่างงาจะมาถึงเชียงโง่ไม่ยังเหรองาอาวุโสได้ปีมาแจ้งเตือนอย่างที่ช่วงงามาสบายเถออาวุโครงการไทยช่วยไทยหรืองานที่โครงการสวัสดิการเหรอที่เชื่อดวงงาไม่ยังเหรออามาเหรอแจ้งจำงงามาเหรออาเมชิมาที่ลิปีมาประกาศจังงาอามาสับเบอร์เราโชว์มาคืนยังคืนไงที่งูหนุ่ยยังเจ้าหน้าที่โครงการมาดักกว่าชิสุเป็นยังไงนี่แหละคือติดต่อฝรั่งมาคือจวะงาที่นี่แหละว่าจมไม้ส่งฝรั่งมาคือจงงาที่นี่คือนี่แหละว่าอีแช่ขวานยังที่ลิแบลามาคืนไงที่ลิปกป้องจุลมาคือจวงงายาจุลมางูไม่ยังไงว่าว่าอีโครงการมาชาการเป็นยังไงอามาสันนี่มาคือปัญหาจบเป็นไงปีขวัดที่สี่พัดจิตจงเป็นยังไงที่มาคือกุลนาแบบยังไงอามาคือถ้าอยู่ต่างงานมันยากจังที่จะสมัครงานมาคือกลุ่มวิชาชีพไงรัฐทุกฝรั่งยังคือนี่แหละที่ยี่สิบในกุยยะที่ในสมัยยะที่กระโดดเป็นยังคือโน่กดยิงยาที่ยิ่งมันนาเป็นยังไงโน่เอกสารข้อมูลส่วนตัวที่ที่เพิ่มเติมที่ในส่วนฝรั่งเป็นยังไงว่าคือทุกฝรั่งอะปีขวานาที่เฉพาะจิตจบไม่คืออันบางคือถ้าจุดสังหารเป็นอย่างคือกลุ่มนิชาจริงอ่ะ 100% อ่ะทำไมยากที่เลยทายิปิวที่เลยแจ้งตัวพลังงานเอามาใส่บริษัทจวงอ่ะเอามาคือแจ้งจำงงอ่ะอาทิตย์ยังไงชิวของกันธรรมะแต่เชื่อธรรมะปีมาอาทิตย์สตาจิช่างอ่ะอีธรรมะก็ไม่ใช่ที่ยากรมอุตุนิยมวิทยาอันที่เหมือนตะบัวกูนิสุแต่นิสุงานมาคือยากแจ้งตัวพลัง13จังหวัดงานมาคือสุสะสุสานกลางไงสุสานจังหวัดกลางบังเฮาวที่พื้นที่ธรรมะจะสูงก็ไม่ใช่คือไงบังเฮาเตียฝาละจำโม่ไม่ใช่ไงยิ่งถึงกับไปที่พื้นที่ไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงนี่คือจังหวัดเชียงใหม่นี่คือจังหวัดตราดไงอันนี้คือจังหวัดนครสวรรค์ไงอันนี้คือจังหวัดอุทัยธานีบ้างไงอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีไงอันนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีไงอันนี้คือจังหวัดนครนายกอันนี้คือจังหวัดชลบุรีไงอันนี้คือที่ติดกับจังหวัดระยองไงอันนี้คือจังหวัดจันทบุรีอันนี้คือจังหวัดตรังไงอีกทั้งหมดคือ13จังหวัดไงยาคือแจ้งตัวฝรั่งไงในเมจีสแนเซียงชงไงมาคืออะไรหนึ่งยี่สิบไงเอาที่พื้นที่มาจะส่งไม่ยังไงมาเฮว่ายึดข่าวสารไงระยะหน่วยงานยึดเพจที่เชื่อติดตามงานผิวว่าอะไรตัวพื้นที่ต้องมาหาก็พอเรียกงบไม่ยังเฮสุติประกาศเจนเตียงอ่ะเอามือสั่งมือจอพื้นที่ที่
ภาคกลางตะปูยังไงคืออ่าขึ้นขึ้นไหนมันยังคือกรุงเทพมหานครกันคือภาษาคืออยากคือเจอช่วงไงอาจจะคือพื้นที่คือจังหวัดสักแก้วไงอาจจะคือจังหวัดพิชบูรณ์ไงอาจจะคือจังหวัดนครสวรรค์อาจจะคือจังหวัดอุทัยธานีไงอาจจะคือจังหวัดสิงห์บุรีไงอาจจะคือจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีไงอาจจะคือจังหวัดนครศรีอยุธยาไงอาจจะคือจังหวัดประจินบุรีฉะเชิงเทราไงอาจจะคือจังหวัดตราดไงอาจจะคือจังหวัดสุรินทร์ไงมันคืออามาสัตย์อาจารย์ที่เดียคือจีจังมังอ่ะอาทิตย์บ้างมันยังอ่ะอาชมแบงค์ช่วยงานเราที่พื้นที่ธรรมจักรสบังอ่ะอามาเฮตันยาจำมือฝาดบังงานเปียกว่าเมืองห้าคือพาเลียงโง่บังยังไงมาเฮอเรียวอาจิลุกฟิกจัสโซงอ่ะวัวยูบัจจัสโซงอ่ะมาเฮตันยาฝาดงานจ้าเปียกความมึงค่ะนิสันยี่งอ่ะนิสันลิงวะเฮียพาเลียงโง่บังยังเฮออาจารย์คือมีอะไรเฮอง่ะจ้าจิลุกฟิกเฮออาจจะเจอมังงะที่วัวจัวบ้าขันยิสัสจะยลามะดินสลายมังงะแล้วไปเชื่อว่ายลามะที่เล็กน่าเป็นง่ะอาบะเฮออาวุธพันหรือเบอร์ไงแม่ห้องสองเจใช่ไหมล่ะเนี่ยครับวัวชอบว่าก็จางง่ะมังงะที่เนี่ยจำมือฝาตาไปเชื่อง่ะที่เนี่ยครับก็จะมาเฮอบอกว่าติดตามข่าวสารอะไรยากยิปเพดไงกรมอุตุนิยมวิทยาอำเภอเจนติรายังอ่ะอาวุธติดตามก็เชื่อง่ะที่มาที่เชียงโง่ไม่ยังเฮอที่ถิ่นมังงะมาเฮอที่ยากกระทรวงสาธารณสุขไงทำมาคือมาทีเดียวแนะนำทีเดียวแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะเมื่อฮาริจะโง่บ้างยังไงเอาที่ผู้สูงอายุไงเอาชมโมนะเอาชมโมที่เป็นบ้านเฮอปีขวานัวฮักเกอร์ด้วยเอาอิสุมาตุยาเอาคาปาจามันก็ใช่เหรอเอาฮอนน่าเยอะไงอันนี้ตัวเยอะเหรอเมื่อฮาริบ้างเหรอว่าไอ้พื้นบ้างไงมีชาวอาจจะผ่านเรื่องโง่บ้างยังเหรอจิตเลี้ยงไงไอ้บ้างเหรอเอาชมโมจะกุยเสียงไงที่ฮาร์เบียนี่ฮาร์เชอร์อาทิตย์นี้จะมัวบุญงาปีว่าพันลุยงโอเป็นยังงอจุดเลยพันลุยเนี่ยคือเอาสมุนยาคืองาจ้ากว่าเตะแทนถ้าเตะแทนไปเนี่ยคืออาขึ้นยาอันตรายยาไปชิงงานยาเน้นในพลังงานเมืองฮาริจะเบอร์เดียวชินีว่าชินีอาจจะผ่านเลยไปคือว่าตะกี้มาจุดเดียวมาคือทำมาคือทีเดียวควันดิไปชิงงานมีมาถึงมังงอเป็นยังคืออาลิตัวพื้นที่อาลิตัวเมืองฮาริอาจจะผ่านไปคือเอามุดสาวันยิ่งดีทำวาสัยไงยุ่งชีงาที่การยิ่งไปชิงงานที่ถึงการงบเงียบกูเจอเดมแบงก์อะไรตัวเจอเหรอไปคว้าหัวเดมมาคุยแบบว่าสุ่ยคือมีส่วนและพยานรู้จักอ่ะมาขยันที่จะเชื่อชีไปชิงงานคือยังจบก็คือเมื่อฮาริจงงบเงียบกับปากกับเมียมาดูมาคือข้าชิงงานเจ้ากับปากกับเมียคือน้อยสมมติพอดีไปเหรอจ้ามิชาง้ออาจจะพัดไปเหรอซื้อไปเหรอพัดพันเรื่องเงี้ยคืองาสมมติเงี้ยคือฉาบาชิงงาจ้าแต่ปกติไปเหรอเจ้าคุยยาจีวางอจ้าขึ้นทางมาคือติลิกินางานไปเหรอผู้สูงอายุไงสมมติไปเหรอเงี้ยคือมาคือเตียงจะหมอบังอ่ะเตียงคือฮีคุณเนี่ยคือลุงไงว่าจะดูว่าจะเอือคือพัดเรื่องงบเงี้ยคือไงมาคือทำไม่ได้ไงที่จะช่วยชิงงาจ้าสมมติพอจงปัญญาเงาจ้ากว่าเราก็ได้ชีวิตไปเหอลุยไปเหอมาเห็นอย่างเงาขึ้นอย่างอันตรายอย่างง่ายอย่างคดีแน่นอนพลังงานมันขันลิ้นซะเพื่อว่าสมมติไปมาเหงาว่าเรื่องความเจริญอย่างเงาอัตเนียจำโม่บ้างเงาบ้านเราไปเรียกว่าชินีว่าชินีโซอาจจะผ่าบางกว่าเหงาไม่ใช่จะผ่าบางนุชิมที่มาดูไปเหอมาดูเรื่องง่ายที่มาเหออาจจะมาวุ่นตั้งอ่ะเอาไปคว้าเหงาสมมติพอจบไปเหอที่เรื่องวุ่นกุดดึงอ่ะที่มาเหอที่มาแน่นอนอย่างง่ายอาทิตย์แรกไม่ยังชกง่ะอเมซานั่นแหละคือมุกว่าที่ว่าเชื่อฟังง่ะยาบ้างเอาลิสโซดอไม่สวยบ้างอ่ะดอเชื่อในทัพจัสโซว่าจีมุกว่ากว่าเมื่อถึงวันจบไปง่ะยี่คือยิ่งมีดีตรงง่ะบ้างคือวันยังคืออารมณ์บ้างก็มาเสียบ้างคืออาการจะมันเป็นตัวยังคืออาจีที่เถียวมากกว่าง่ะ

Sẽ qua bố ra qua thuốc phá lá nhưng mà qua thì phá lá số nghe nó mùng ban 48 nghe trong vật tạ đó bây giờ số đã khởi khởi bùng bùng mà sao bây giờ yêu lấy chỉ hơi cũng đã đó nghe thì bây giờ mình nhân qua sẽ qua thì mà thứ nhì mà nghe bị mà sẽ nghe mà sao bây giờ khó mò số qua dưới là của mình nhân khởi สี่จังหวัดมาเคยาที่หน่วยงานราชการที่วันหยุดพิเศษที่หนาไปสิไงนี่จะเห็นยี่ห้อนี้นี่จะกู้ยังไงที่กู้หาคนเดียวไงยี่ห้อนี้ตัวอย่างสุดสุดกู้ของไงที่ยาวันหยุดราชการพิเศษงบมันยังไงพื้นที่ยาที่กรุงเทพมหานครติดกันอันที่จะเหอจังหวัดนนทบุรีไงอันที่จะเหอจังหวัดปทุมธานีอันที่จะเหอจังหวัดสมุทรปราการไงอาชีพผู้ดูงไม่จะเหอทำไมเหอว่าพื้นที่ยาคำสั่งเหอยาที่เรียกคือเหยื่อผู้ดูงไงยาราชบัณฑิตหน่วยงานราชการที่เรียกลิงีที่ยึดสิ่งนี้ข้อนี้ไงยึดสกุลยึดสิ่งนี้วันหยุดที่เรียกแบบเฉยๆของไงทำไมเหอทำไมปีมาเช่างามทำไมแต่ช่างงไม่จะเหอที่ถิ่มมากันมายากระทรวงสาธารณสุขเดมาในในฝรั่งอ่ะปีขวาปีขวาเอาพื้นที่ว่าก็อาจจะจางงอมันยาอาจจะช่วยเหลือกันยังงอมันยังไงเอาโลกคุณแม่แบงก์เอาหิ้งผู้หิ้งเมียเฮงอ่ะอามาโลมาจักรเทียงงอมันยังเฮาโซ่ที่เลิกกูยิงกันเชื่อไม่ใช่ไงอาจจะช่วยเหลือกันยังงอมันยังเทียงว่าสัตว์มีพิษไงเดี๋ยวบ่ฮะฟูฟูจีตะขางอนี่คือแมนบอกไงที่สปายเฮตงอที่สัตว์จะไม่เคยอาจจะช่วยกันยังไม่เคยไงที่ว่าบุรุษคนนี้ดีนี้จำมาคือจ้าบุรุษไงอาทิตย์แรกก็ไม่ใช่ความไงอาจจะช่วยเราก็ไม่ใช่เคยไงเอาหุ่นยิ่งก็เลยก็จำแบบอันนี้ต้องแบงก์ไงลูกคนนี้แบงก์ไงเอาลูกมาจักรเทียมมาช่วยกันเคยไงอาทิตย์แรกก็คุยนี้ก็เช่นนี้ไม่ใช่ความไงถ้ามันจะเคยขึ้นยันตลายไงอาชีพรูปแบบคืออาจจะอาจจะช่วยกันยังไม่เคยไงยี่ห้อคนลูกคนนี้ดีใจเบอร์จ้าบุรุษจะเข้าบล็อกขู่เคยไงเพราะคืออันตรายยังไงยังคดีในแนวพลังงานบ้างครับที่พื้นที่ว่าน้ำท่วมวัตโพจังมันยังไงผิวข้าวโลอาจจะดีบ้างไงวิญญาณคุยมีไงอาจจะช่วยได้บ้างไงบางทีอาจจะทีก็ตุยงาวิญญาณคนนี้แบบไอ้ตากวันแบงก์ว่าจะจะมาสร้างกวนงอโลว่าหึงแบงก์อะไรมาคือจะเทตีเชื่อแบงก์อะไรอย่างนี้ในแนวพลังงานอธิบายว่ามันยังไงเฉพาะปีมามาคืออาจจะเรียนจงอาจจะไปเจอคือติดความมุ่งหลักความงานในไหนบ้างเกิดสมมุติว่านี่เจมูถือความดวงอ่ะที่มุ่งหลักไม่ยังคืออ่ะนี่มุ่งความนี่สามมุ่งอ่ะนาทีเนี่ยความนี่คือนานยาซึ่งอ่ะบริสุทธิ์ประกาศกฎบัตรจินหมายอ่ะสถานีวิทยุงานกระจายสี่อย่างแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่วัดดูจังอ่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามไงกรมประชาสัมพันธ์วัดดูจังอ่ะแต่มาคือนาทีเนี่ยความนี่นานยาซึ่งอ่ะวิชกุฏาวิทยุพนันจะส่วนงานทั้งหลายส่วนที่สุดก็คือบ่โมงอ่ะข้อความสวัสดีครับ

0: จราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้า